0: ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์ช่วยเหลืองานกันในการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรด้านพุทธศาสนาและการสงเคราะห์แก่สังคมได้อย่างมากมายทำงานด้วยกันมาอย่างนี้ในโอกาสที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของท่านทั้งคณะทั้งอารามก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระยกที่สำคัญซึ่งได้อัญเชิญไปจากสหภาพเมียนมาเมื่อกว่า800ปีที่ผ่านมาแล้วชาวพุทธชาวโลกไปช่องท่องเที่ยวหรือไปชมที่นี่ก็ถือโอกาสได้สักการะพระยกนี้ถือว่าเป็นมีการรักษาไว้เป็นอย่างดีในการเดินทางไปคราวนี้ในพิธีเปิดศาลาพระโพธิสัตว์บรรจุศรีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งของมหายานจากที่ท่านได้บูรณะเสร็จท่านก็ได้ทำประกอบพิธีเปิดอาคารในการประกอบพิธีคราวนี้ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากสามนิกายมาใหญ่ๆมาประกอบพิธีร่วมกันก็คือพระสงฆ์มหายานโดยพระสงฆ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เองแล้วพระสงฆ์เถรวาทก็ได้นิมนต์ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ไปร่วมในพิธีในคราวนี้แล้วก็ฝ่ายของวัชรยานหรือนิกายที่เรียกว่าลามะซึ่งประเทศจีนมีนิกายแบบลามะอยู่ด้วยก็ได้นิมนต์ท่านรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหยงเหอกงหรือเราเรียกว่าวัดพระโตหลวงพ่อโตที่อยู่เมืองปักกิ่งมาร่วมในพิธีในการประกอบพิธีเขามีอดีตนายกพุทธรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมคือท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เมียวหลิงท่านอยู่วัดเจิ้นลู่ซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วประกอบพิธีร่วมกันทั้ง3นิกายคือการเปิดวิหารพระโพธิสัตว์บรรจุศรีนี้และมีผู้แทนของราชการเมืองเซี่ยงไฮ้มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีหลังจากนั้นก็หลังจากการเปิดป้ายเสร็จก็จะเป็นการสวดมนต์หรือการเบิกเนตรพระโพธิสัตว์ตามประเพณีแบบมหายานซึ่งก็ได้ร่วมในพิธีได้ร่วมพรมน้ำมนต์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยตามแบบทั้ง3นิกายเสร็จจากนั้นก็ได้ไปประกอบไปร่วมประกอบพิธีอีกอันหนึ่งซึ่งในวิถีชาววิถีชีวิตของการบูชาพระหรือโดยเฉพาะการบูชาพระยกนั้นน่ะก็จะมีการสมโภชหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะมีการใช้สิ่งบูชาที่สำคัญอันหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือขนมเค้กไหว้พระจันทร์หรือขนมพระจันทร์หรือมูลเค้กนะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ผลิตที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีนี้ด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปสักการะพระยกในการสักการะพระยกก็ถือเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญในใจของพวกเราเรามีที่ระลึกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานมาอนานมาแล้วเหลือสัญลักษณ์รูปคล้ายของพระองค์เพื่อให้เราน้อมรำลึกถึงธรรมะความดีถึงคำสั่งสอนเพื่อนำมาปฏิบัติในตัวเราแล้วก็เพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้เหมาะสมถูกต้องดีงามด้วยจากนั้นก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆในพระอารามซึ่งจะมีการบูรณะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ใน2ปีข้างหน้าเช่นการย้ายบ้านเราพระอุโบสถกลางไปเป็นจุดอีกที่หนึ่งทำให้ส่วนบริเวณตรงกลางของวัดเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระยกพระประธานของวัดเนี่ยยกสูงขึ้นแล้วก็ทำวิหารเฉพาะย้ายไปในจุดที่ทำให้ภูมิทัศน์ของวัดดูงดงามมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอันนี้อยู่ในแผนซึ่งเราก็ได้ดูแลพัฒนาในโอกาสนี้ก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์รองนายกพุทธสมาคมจีนและท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอซึ่งเป็นรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนด้วยซึ่งท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์นี่ท่านก็ได้ปรารภถึงการทำงานร่วมกันในการสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอันดีในด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นสืบไปจึงนับเป็นการทำงานร่วมกันการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง นิกายมหายานเถรวาทและวัชรยานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในเวทีโลกสืบไป
1: ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือเจริญจิตภาวนาตามหลักวิปัสสนาภาวนาเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนหรือส.ส.หรือจะเป็นส.ว.หรือจะเป็นส.อะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้3ประการด้วยกันนะประการที่1เรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่2โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ประการที่3ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่นะอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาณยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการเป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่โลกในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมาย แต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับนะเรียกว่าถือธรรมเป็น

ใหญ่อธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโรคในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโรคนี้ต่างก็มีกิเลสมีความโรคมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าถือโรคฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์ประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมีเศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้หัวหน้าทายกบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่จะถวายทานในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงพอก็ให้นำผ้านี้ไปจำหน่ายเอาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะถวายภัตตาหารแก่อัครสาวกและภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้

พร้อมทั้งพระเทวทัตและภิกษุบริวารด้วยปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องประกอบภัตตาหารทั้งหมดเหลือเฟือนะดังนั้นผ้าผืนนั้นจึงไม่ได้ถูกจำหน่ายไปเมื่อ ถึงเวลาภัตตาหารก็ถวายภัตตาหารแก่พระอัครสาวกพร้อมทั้งภิกษุบริวารรวมทั้งพระเทวทัตด้วยเมื่อพระอัครสาวกและพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกก็ประกาศให้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งถวายผ้าจากแคว้นกาสีมีราคาถึงตั้งแสนกหปณะเพื่อใช้จ่ายในเครื่องอุปโภคบริโภคในการถวายอาหารในวันนี้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนั้นเพียงพอเหลือเฟือเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้จึงไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายผ้าผืนนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วเมื่อลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตนี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการให้พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใดเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบาร

มีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทยการเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักฐานะบา

0: ไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกยเอาประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตตาธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพลั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเข้าเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเถอ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาThank you. และอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ่าฮ
3: ่
1: า
3: ว้าวมนมนมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
4: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจ๊ะ
3: เอ๋ย
5: เ
3: อ๋ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้า

0: ล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
1: เ
0: ครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ตู้หมุนไข่มหัศจรรย
0: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
6: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
3: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
6: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
7: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
6: ไหนดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอมหอม
4: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะงั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
6: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
6: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
6: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจขับออกมาอยู่แล้ว
5: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
6: บินได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
6: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้ว

0: ได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
0: แจ็คพอตแตกแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
2: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ
1: ้
3: ย
1: ย้ายแล้วย้ายแล้ว
0: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
4: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
5: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
4: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดี

ครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยง

ของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:00 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโบหินพุทธศักราช2510
4: หยุดอยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์นักมากเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ

0: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บาสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะแล้วเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและ

0: การเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่า

0: ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการเพศบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: อยากเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
4: ครับ
3: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
5: บางคอยไหมน้อง
3: อ่ะคิดให้ดีนะ
6: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
7: คอยบรีชิดนายเลยพี
3: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
7: เฮ้ย
3: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
8: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
9: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
10: โ
9: อ
10: ้
3: โอ้โหเคลิ้มเชีย
9: ICOแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
3: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
11: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
12: แรงมากมาเร็วเร็ว
13: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
3: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
14: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
3: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
5: อ้าวไปน้องเต้ว
3: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
15: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
16: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูด

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆขาสังเกตไหมว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเมื่อเช้านะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าตอนที่เด็กๆนะคะกำลังยืนเข้าแถวเนี่ยเหงื่อออกเลยใช่ไหมคะใช่บางคนเพื่อนๆบางคนบอกว่าโอ้โหเหงื่อเยอะจนเสื้อเปียกแต่ไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของใครคะของตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีข่าวนะคะและเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังค่ะคุณครูแพลวนะคะได้ติดตามโซเชียลแล้วก็เจอคลิปหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยเป็นคลิปแม่ไก่ค่ะแม่ไก่ตัวนึงนะคะกำลังยืนอยู่บนท่อน้ำซึ่งเป็นตะแกรงคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็สงสัยค่ะเด็กๆค่ะว่าทำไมแม่ไก่ตัวนี้นะถึงมาอยู่บนท่อระบายน้ำอยู่ตั้งนานเดินวนไปวนมามันต้องเกิดเรื่องอะไรแน่ๆเลยจนได้ทราบค่ะเพราะว่ามีคนไปก้มดูตรงท่อระบายน้ำนั้นเผอิญว่าเจอลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่เนี่ยแหละค่ะตกลงไปในท่อระบายน้ำนั้นโชคดีที่ว่าท่อระบายน้ำนั้นนะคะแห้งและไม่มีน้ำดังนั้นนะคะคนที่ถ่ายคลิปนะคะกับพี่ๆนะคะที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยก็ช่วยกันเปิดฝาท่อระบายน้ำค่ะเด็กๆและช่วยลูกไก่ออกมาได้ทั้งหมด6ตัวเนี่ยแล้วแม่ไก่นะคะก็น่ารักมากๆเลยพอลูกๆขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแม่ไก่ตัวนั้นนะก็รับลูกๆนะคะแล้วก็ไปหากินต่อเห็นไหมคะขนาดสัตว์นะคะความรักของแม่ยังยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะเราเป็นมนุษย์คุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะมอบความรักให้กับครอบครัวด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยเด็กๆเห็นไหมขนาดสัตว์มันยังรักลูกของมันเลยใช่ไหมใช่เลยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างขอดูคนแรกวันนี้คุณครูแพลวขอเป็นพี่ต้นน้ำครับต้นน้ำมาเลยครับวันนี้พี่ต้นน้ำมีเรื่องราวอะไรมาฝากเพื่อนๆคะ
2: ตอนที่ไปกดเงินเสร็จแล้วไปกลับบ้านเสร็จแล้วพ่อก็เป็นโควิด
0: กดเงินกลับบ้านใช่ไหมคะพอคุณพ่อมีอาการก็เลยตรวจโควิดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วแบบนี้ต้นน้ำทำอย่างไรล่ะคะ
2: ให้พ่อพักไปก่อน
0: ให้พ่อพักใช่ไหมคะแล้วก็ต้นน้ำเนี่ยเขาก็กักตัวพร้อมกับคุณพ่อก่อนที่ต้นน้ำนะคะจะมาพบเจอกับเราก่อนที่ต้นน้ำจะมาโรงเรียนต้นน้ำเนี่ยก็ได้ตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าต้นน้ำไม่ติดโควิดนะคะปลอดภัยแล้ว

0: ช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยมีความรับผิดชอบมากๆเลยค่ะแล้วระหว่างที่คุณพ่อติดโควิดต้นน้ำช่วยคุณแม่ดูแลไหม
1: ช่วย
0: ทำอะไรบ้างครับลูก
1: ช่วยเอาน้ำให้พ่อกิน
0: ช่วยเอาน้ำให้คุณพ่อดื่มใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างใช่ไหมแล้วก็ต้องป้องกันด้วยใช่ไหมคะต้นน้ำใส่แมสก์ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใส่แมสก์หรือหน้ากากอนามัยด้วยปรบมือให้ต้นน้ำด้วยคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่สโนค่ะเดินมาเลยสโนจับตรงม่วงๆตรงนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะสโนเล่าเลย
2: หนูเคยไปเที่ยวที่สวนหลังบ้าน
0: ไปเดินเที่ยวที่สวนหลังบ้านเป็นอย่างไรคะลูก
2: มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งพ่อก็เลยเก็บมะพร้าวมากินกับหนู
0: มีต้นมะพร้าวหลังบ้านอยู่หนึ่งต้นใช่ไหมคะแล้วก็เก็บมะพร้าวมารับประทานกันจำได้ไหมมะพร้าวลูกนั้นสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวใช่ไหมเรารับประทานอะไรในมะพร้าวได้บ้างลูก
2: กินไส้สีขาว
0: โอ้กินไส้สีขาวเนื้อหรือเจ้ามันลูก
2: เน
0: ื้อเนาะโอเคค่ะมีเยอะไหมคะถ้ามีเยอะวันหลังเอามาแบ่งคุณครูแพลวเพื่อนๆได้ด้วยไหมได้ใช่ไหมคะเอาขอบคุณล่วงหน้าเลยตบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างอย่ารอช้าเลยค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

หลังจากที่คุณครูแพลวนะคะได้ฟังเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะก็ขอชื่นชมเลยค่ะเรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนมากๆเลยบางคนนะคะเล่าว่าเด็กๆเนี่ยเลี้ยงกระต่ายค่ะและก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในการให้อาหารกระต่ายนะคะโดยการให้ยาให้อาหารและที่สำคัญนะคะช่วยเปลี่ยนน้ำให้กระต่ายด้วยขอชื่นชมเลยค่ะและมีเพื่อนๆบางคนนะคะเล่าให้คุณครูแพลวฟังว่ามีคนนะคะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือว่ากระเป๋าเงินนะคะก็เลยนำไปคืนเจ้าของเพราะว่าจำได้ค่ะว่าเป็นของเพื่อนในห้องปรบมือให้เพื่อนปลายทางด้วย

ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์น่ารักมากๆเลยค่ะน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะเด็กๆน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมน่าสิเพราะว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะใช่ไหมใช่เลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะในวันนี้นะคะก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแหละแต่ว่าขอทําข้อตกลงและทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมได้ถ้าคุณครูแพรวขอแบบนี
1: ้ช้า
0: ให้เคลื่อนไหวเป็นอย่างไรช้าตามอะไรด้วยจังหวะแล้วถ้าครูแพรวขอแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะถูกต้องใช่ให้เดินเร็วตามจังหวะเฉยๆแต่เราจะไม่วิ่งไม่สไลด์เข้าใจไหมคะแล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนั่งตัวตรงฮึบคุณครูแพรวชื่นชมใบเตยใบเตยนั่งเรียบร้อยไม่แกว่งขาไม่ยกเท้าน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะพาเด็กๆเนี่ยได้หาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นไม่มีเสียงค่อยๆลดเสียงลงลดเสียงลงลดเสียงลงต่อไปนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกแต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ใครวันนี้ที่หาที่ไม่ตรงตามจังหวะคุณครูแพรวจะให้เขานะคะนั่งแล้วก็ให้ดูเพื่อนเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ทำตามข้อตกลง เราก็จะมีบทลงโทษให้เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเราก็มีข้อตกลงร่วมกันใช่หรือไม่ใช่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะกางแขนเลยหาพื้นที่นะถ้าได้แล้วยืนอยู่เฉยๆนะใครขวางเพื่อนอยู่ขยับด้วยBM ตรงจังหวะไหมนะไหนลองกางแขนให้กว้างสิคะ
1: ไม่ชน
2: ชน
0: บางคนยังชนอยู่ดังนั้นคนที่ได้พื้นที่แล้วกางแขนไว้นิ่งๆคนที่ยังชนเพื่อนอยู่ให้ขยับอีก3ครั้งเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงต่อไปคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องค่ะเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะขอถามเตยเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกรับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมคะฟ้าใสล่ะลูก
3: กิน
0: แครอทรับประทานแครอทใช่ไหมพีคล่ะ
3: ขับรถมอเตอร์ไซค์
0: ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
4: ทำท่าเป็นยนต์อ
0: ่ะคุณครูแพรวถามเพื่อนปลายทางเพื่อนปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางรับประทานก๋วยเตี๋ยวตีพลาดไปนิดนึงทำท่าทางต่อเลยตูนคุณครูแพรวขอชื่นชมคนที่หยุดตรงจังหวะพี่แม็กหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
5: นก
0: นกขวัญเอ่ยล่ะคะ
5: แต่งหน้า
0: แต่งหน้าสโนล่ะลูก
5: ป
0: ั
5: ดแก
0: ้
5: ม
0: ปัดแก้มโอ้โหบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
6: สระผม
0: กำลังทำท่าทางทอดไข่โอ้โหน่ารักมากแล้วหนูล่ะกำลังทำท่าทางขี่ม้าโอ้ ถามปังหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรคะอ๋อฉีกขาใช่ไหมต้นน้ำล่ะลูกกวาดบ้านน่ารักมากๆเลยโอติล่ะครับ
2: ซ
0: ิ
2: กมา
0: ซิกมาโอเคค่ะซิกมาบอยขอถามนิลินค่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
6: พายเร
0: ือพายเรือแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้หยุดอยู่ในท่าทางปั่นจักรยานค่ะโอ้ให้เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวรอเด็กๆก่อนคุณครูแพลวรอได้เพื่อนๆปลายทางก็รออยู่เนี่ยรอใบบุญอยู่เอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหานะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ฟังให้ดีก่อนนะแล้วค่อยไปนะคุณครูแพลจะให้เด็กๆนะคะเลือกอุปกรณ์จากมุมประสบการณ์นะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวพร้อมกับอุปกรณ์นั้นโดยเราจะเลือกจากมุมประสบการณ์คนละ1ชิ้นแต่เด็กๆจะต้องไม่หยิบนะคะหรือเลือกของที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นของมีคมหรือว่าของที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปเพราะเด็กๆอาจจะถือไม่ไหวพร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูแพลจะเคาะให้จังหวะนะคะแล้วให้เด็กๆไปหยิบแล้วกลับมายืนที่เดิมของตนเองได้ไหม
7: ได
0: ้ได้ค่ะคุณครูแพลเคาะช้าๆดังนั้นต้องวิ่งไหมคะใครได้แล้วเดินออกมาเลยเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเคลื่อนไหวพร้อมกับอุปกรณ์นะคะและสิ่งของที่ตนเองเลือกมาโดยห้ามโยนสอง 1 0

0: เริ่มเลยเคลื่อนไหวตามจังหวะนะคะเพื่อนำอุปกรณ์ไปเก็บใครวิ่งแสดงว่าตรงจังหวะไหมเอเก็บเสร็จหรือยังจากนั้นให้เด็กๆนั่งลงในท่าที่สบายค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนวดไปที่ขาพร้อมกันนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เด็กๆผู้หญิงนะคะเอากระโปรงขึ้นมาคุมหัวเข่าให้เรียบร้อยด้วยจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆหลับตาลงจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นและค่อยๆกลับไปนั่งที่นั่งเลยลูกนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทาง
0: หน้าไปทางนั้นแหละเก่งมากๆให้เอามือวางไว้ที่ตักวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยพาเด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานไปทั่วบริเวณของห้องนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราก็เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์คุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญเท่าที่คุณครูแพลวสังเกตดูนะคะส่วนใหญ่นำไปเก็บคืนที่ได้อย่างเรียบร้อยและจัดให้คุณครูแพลวเหมือนเดิมเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ยังสังเกตเห็นอีกว่าไม่มีเด็กๆมุดโต๊ะมุดเก้าอี้รวมถึงไม่มีเด็กๆสไลด์ขาเลยและไม่มีเด็กๆชนกันด้วยโอ้โหแสดงว่าควบคุมทิศทางนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่ใกล้ตัวเด็กๆเลยนะคะมานำเสนอให้กับเด็กๆค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังมันจะเป็นอย่างไร
1: เจ็บ
0: ใช่ไหมคะเราสามารถบาดเจ็บได้หลายกรณีเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะภาพแรกปิ้งเด็กๆลองดูภาพนี้คืออะไรอะไรนะ
1: ทำอาหาร
0: แล้วดูที่นิ้วเขาสิถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะคือภาพถูกของมีคมบาดของมีคมอยู่รอบๆตัวเด็กๆใช่หรือไม่ใช่อะไรบ้างใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นปั้นครับมีอะไรบ้างของมีคม
1: ม
0: ีดถูกต้องมีอะไรอีกขอถามพีคค่ะ
2: ดินสอ
0: ก็คมใช่ไหมอนนท์ล่ะลูก
3: เล
0: ื่อยใช่ไหมคะเลื่อยที่เราใช้ในการเลื่อยไม้ใช่ไหมใช่ค่ะขวัญเอ่ยล่ะ
3: ไม้จิ้มฟัน
0: โอ้ไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะแล้วถ้าเอามือลงค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเรานะคะจะป้องกันอันตรายนะคะตัวเองจากของมีคมอย่างไรใครอยากออกมาบอกบ้างขอเชิญภาคินครับภาคินการป้องกันอันตรายตัวเองนะคะจากการถูกของมีคมบาดถ้าเป็นภาคินภาคินจะป้องกันยังไงลูก
4: ใส่ถุงมือ
0: ใส่ถุงมือแล้วมีวิธีอื่นไหมมีวิธีอะไรคะ
4: ห้ามเล่นมีด
0: ห้ามเล่นมีดหรือว่าของมีคมใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ภาคินด้วยใครมีวิธีอื่นบ้างนะแพลวขอเชิญแซนดี้ค่ะแซนดี้เมื่อสักครู่เนี้ยพาคินบอกว่าเราเนี่ยจะไม่เล่นมีดนะคะแล้วก็ของมีคมแซนดี้เนี่ยมีวิธีอื่นอีกไหมมีวิธีใดคะค่อยๆนึกเราจะต้องมีสติใช่ไหมคะแสนดีถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเวลาที่เด็กๆใช้กรรไกรหรือว่าของมีคมมันจะทำไมคะแสนดี
4: ทิ่ม
0: มันจะทิ่มแล้วเลือดมันก็จะออกหรือว่าไหลขอบคุณค่ะแล้วเวลาเด็กๆเชื่อไหมของมีคมขนาดกระดาษยังบาดมือเลยนะเคยโดนไหม
5: ไม่เคย
0: เนาะคุณครูแพลวนะอึ้งมากๆเลยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งคุณครูแพลวและคุณครูแพรเนี่ยไปจัดมุมศิลปะให้กับเด็กๆแล้วทีนี้คุณครูแพลวนะคะแกะกระดาษออกจากแพ็คของมันดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็เลยคิดว่าโอ้โหคงไม่เป็นไรหรอกคุณครูแพลวก็เลยเอามือไปรูดเท่านั้นแหละเด็กๆค่ะเป็นรอยบาดเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะมีสติระมัดระวังนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะของมีคมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมันเยอะมากขนาดกรรไกรยังคมเลยใช่หรือไม
6: ่
0: ใช่ใช่อันนี้ก็น่าสนใจเด็กๆถ้าสมมุติว่าตอนเย็นเลิกเรียนเด็กๆไปซื้อลูกชิ้นไม้แหลมเปี้ยวเลยแล้วเด็กๆ เดินรับประทานวิ่งรับประทานแล้วบังเอิญว่ามีคนมาวิ่งชนเป็นยังไงทีนี
6: ้
0: ทีมดังนั้นเวลาจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่ควรนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นมันอาจจะเกิดอะไรได้อ๋อมันจะอันตรายพร้อมที่จะไปดูภาพต่อไปหรือยังเบคอนพร้อมหรือยัง1 2สั่มปึ้งภาพนี้คนเขาเป็นอย่างไรคะ
7: โดน
0: อะไรนะ ถูกต้องภาพนี้นะคะคือโดนแมลงกัดต่อยแมลงหรือแมงในชีวิตประจำวันเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะยุงเนี่ยก็สำคัญช่วงนี้เด็กๆบอกว่ามีทั้งอากาศร้อนฝนก็ตกยุงลายก็ระบาดบางคนเนี่ยโดนกัดจนติดโรคเลยต้องไปโรงพยาบาลบางคนนะเด็กๆรู้ไหมบางคนโดนแมงมุมกัดเด็กๆอาจจะคิดว่าตัวเล็กๆไม่เป็นอะไรแต่เด็กๆรู้ไหมพอโดนกัดปุ๊บเขาไม่ได้กลายร่างเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนปล่อยใยฟิวๆนะเขาเป็นตุ่มขึ้นมาเพราะว่าโดนพิษของแมงมุมแล้วทำให้เกิดอาการแพ้หายใจไม่ออกเลยต้องไปโรงพยาบาลดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยถูกแมลงกัดต่อยแล้วแพ้ดังนั้นนะคะเด็กๆขาเด็กๆเนี่ยควรที่จะดูแลบ้านของใครของตัวเองให้มันสะอาดอยู่สม่ำเสมอเพราะแมลงต่างๆมันชอบที่อับๆมันชอบที่รกๆถ้าเด็กๆวางของเล่นไว้รกไม่เคยเก็บไม่ชอบเก็บจนฝุ่นขึ้นแมลงมันก็จะเข้าไปทำรังทีนี้แหละเป็นยังไงคะกัดใคร
1: ก
0: ั
1: ดต
0: ั
1: วเอง
0: กัดตัวเองใช่ไหมน่ากลัวไหมคะน่ากลัวอ่ะพร้อมที่จะไปดูภาพต่อไปหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วค่ะนับ1 2 3โอ้โหเด็กคนนี้เป็นยังไงเนี่ยถูกต้องไหนใครมีประสบการณ์โดนของร้อนลวกบ้างอ่ะขอเชิญข้าวหอมออกมาเล่าให้ฟังหน่อยข้าวหอมมีประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับการโดนของร้อนลวกจับตรงสีม่วงๆค่ะทุกท่านอ่ะเล่าเลยหนูเคยโดนของร้อนลวกไหมคะไม่เคยเห็นไหมเคยเป็นอย่างไรคะ
4: โดนกองไฟ
0: อ๋อกองไฟใช่ไหมคะแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกมันร้อนไหมคะมันร้อนใช่ไหมคะแล้วหนูจะป้องกันไม่ให้โดนของร้อนลวกได้อย่างไรคะ
4: อย่าอยู่ใกล้
0: อ๋ออย่าอยู่ใกล้ใช่ไหมปรบมือให้กำลังใจข้าวหอมด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะขวัญเอ๋ยมาบอกครูแพลวหน่อยสิคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรไม่ให้โดนของร้อนลวก
2: เราต้องอยู่ไกลๆของที่มันร้อน
0: ๆเราต้องอยู่ไกลๆของที่มันร้อนแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
4: แล้วก็ถ้าเราอยู่ใกล้มันจะอาจลวกเท้าลวกมือได
0: ้อันตรายไหมคะแบบนี้
4: อันตราย
0: สิขอบคุณค่ะขวัญเอ๋ยเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องทำอาหารในการที่คุณครูแพลวเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยประกอบอาหารเด็กๆเคยสังเกตไหมว่าคุณครูแพลวนะคะถ้ามีอะไรที่ใช้ความร้อนคุณครูแพลวจะระมัดระวังทั้งเด็กๆและคุณครูแพลวเป็นพิเศษเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อใช่หรือไม่ใช่แล้วเวลาเด็กๆนะคะอยู่บ้านคนเดียวเด็กๆบอกว่าหนูหิวมากๆเลยหนูจะเดินไปเปิดเตาแก๊สจะเดินไปต้มน้ำเพื่อทำอาหารเองอย่างนั้นได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้ใช่ต้องให้ใครเป็นคนทำใช่เด็กๆอ่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทำอาหารหรือว่าประกอบอาหารได้นะแต่ว่าจะต้องระมัดระวังถูกต้องใช่ค่ะ

0: แล้วบางอย่างของร้อนนะลูกนะเช่นเวลาเด็กๆตอนกลางวันเด็กๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวคุณครูแพลวจะสังเกตเสมอเลยว่าเด็กๆบางคนไม่ค่อยมองทางถ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าน้ำซุปของเรามันร้อนแล้วถ้าเด็กๆถือถาดไม่ระวังบังเอิญว่าถาดมันหกราดใส่เพื่อนๆราดใส่ตัวเองแบบนั้นดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: มันจะทำไมมันจะ
1: ร
0: ้อนมันจะลวกใครลวกตัวเองถูกต้องเลยอันตรายไหมแบบนี้อันตรายสิพร้อมที่จะไปดูภาพต่อไปหรือยังนับ1 2 3
1: ร้อน
0: ภาพนี้คือภาพอะไรล้มแล้วรู้ไหมว่าการล้มนะเท่าที่คุณครูแพลวสังเกตทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยไหมคะ
1: บ่อย
0: ใครอยากออกมาเล่าประสบการณ์บ้างคุณครูแพลวขอเชิญใบบุญค่ะใบบุญมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินชนสิ่งของแล้วฟกช้ำไหมหรือว่าการล้มมีไหมคะ
2: ตอนนี้หนูปั่นจักรยานและเผลอล้
0: มเป็นอย่างไรคะ
2: แล้วหนูก็เจ็บเป็นแผล
0: เจ็บเป็นแผลแล้วหนูทำอย่างไรล่ะ
2: ให้แม่ทายาให
0: ้ให้แม่ทายาให้แล้วเรามีวิธีการป้องกันไหมคะ
2: มี
0: ทำอย่างไรลูก
2: ใส่หมวกกันน็อก
0: แล้วอย่างไรอีกคะ
2: ใส่ที่กันแขนกันขา
0: ใช่เลยค่ะขอบคุณใบบุญค่ะไม่เป็นไรนิดนึงคนต่อไปคุณครูแพลวขอเชิญเป็นปังหอมค่ะการเกิดฟกช้ำหรือการล้มของเรานี่นะเยอะมากมากเลยเพราะคุณครูแพลวสังเกตเห็นบ่อยๆอะปังหอมมีประสบการณ์อย่างไรคะ
3: หนูเคยล้ม
0: ล้มแล้วเป็นอย่างไรลูก
3: หนูเดินก้อนหินมันขูดและหนูก็ร้องไห
0: ้โอ้น่าสงสารจังเลยแล้วหนูทำอย่างไรคะ
3: หนู
0: แป๊บนึงนะตอนนี้ผู้พูดเป็นใครคะปางหอมดังนั้นผู้ฟังรบกวนฟังได้ไหมคะได้ได้ไหมคะขวัญเอ๋ยฟังเพื่อนได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะขวัญเอ๋ยเอาต่อเลยค่ะ
3: แล้วหนูก็เอากระดาษเช็ดชู้มาเช็ดแผล
0: ค่ะแล้วอย่าลืมว่าเราต้องล้างแผลให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะใช้ปรบมือให้เพื่อนด้วยเด็กๆคะเราจะพาเด็กๆมาดูภาพแรกกันก่อนตั้งแต่ภาพแรกเลยเด็กๆจำได้ไหมว่าภาพแรกคืออะไรถูกของมีคมบาดเด็กๆทราบไหมว่าเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรใครอยากออกมาบอกครูแพลวบ้างขอเชิญพีคค่ะภาพเหล่านี้ที่เราสังเกตมานะคะก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับใครกับเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราทราบว่าเราเนี่ยเคยเจอเคยโดนมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลคุณครูแพลวอยากรู้จังเลยว่าแต่ละภาพเด็กๆเนี่ยมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรอ่ะ
2: แปะพลาสเตอร
0: ์แปะพลาสเตอร์ใช่ไหมคะก่อนแปะพลาสเตอร์เราควรที่จะดูแลแผลด้วยการล้างแผลนะคะด้วยน้ำเกลือและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เด็กๆทราบไหมว่าเวลาที่ถ้าเป็นแผลเราไม่ควรที่จะเอาแอลกอฮอล์ราดไปที่แผลโดยตรงเพราะมันอาจจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันตายแล้วมันก็จะแสบมันก็จะเจ็บดังนั้นนะคะเวลาที่เกิดของมีคมบาดนะคะอย่างแรกเลยต้องตั้งอะไรก่อน
2: สติ
0: ถูกต้องพี่พีคต้องตั้งสติเพราะว่าถ้าเราตื่นตูมนะคะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยขาดสติแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเพิ่มก็ได้ใช่ไหมพีค
2: ใช
0: ่ใช่แล้วพอพี่พีคเนี่ยแปะพลาสเตอร์แล้วพี่พีคทำอย่างไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็ต้องไปนอนพักด้วย
0: อ๋อต้องไปนอนพักด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่พีคด้วยถูกต้องบางคนนะเกิดมีแผลเลือดออกซิบซิบซิบซิบแต่ไม่สนใจที่จะล้างแผลเอามือจับสิ่งสกปรก แผลมันก็จะโดนตัวอะไรเข้าไปเชื้อโรคทำให้แผลเนี่ยอักเสบทีนี้แหละเด็กๆขาเรื่องใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากไหม
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่แค่ไหนทำมือสิโอ้โหแสดงว่าใหญ่สุดๆไปเลยใช่ไหมคะเอามือลงดังนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเป็นแผลขึ้นมาถ้าเป็นแผลที่โรงเรียนต้องวิ่งมาบอกใครก่อน
1: คุณคร
0: ูใครนะคุณครูถูกต้องแล้วถ้าอยู่ที่บ้านล่ะคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเหมือนกันเลยกับการโดนแมลงกัดต่อยถ้าเด็กๆไม่รักษาความสะอาดเวลารับประทานขนมในห้องบังเอิญว่าขนมเนี่ยเด็กๆเอาไปซุกไว้ในซอกจะมีตัวอะไรมากิน
1: มด
0: มดถูกต้องแล้วถ้ามีมดเยอะๆบังเอิญว่ามดเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมมากัดเด็กๆเจ็บไหมคะ
1: เจ็บ
0: แล้วถ้าร้ายไปกว่านั้นมดเดินเข้าไปในหูเป็นยังไงคะปวดเลยไหมเออแสดงว่าแมลงเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังอันตรายไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: อันตรายทำอย่างไรล่ะต้องรักษาอะไรความอะไรคะความสะอาดถูกต้องแมลงเนี่ยเขาก็มีชีวิตของเขามนุษย์อย่างเราก็มีชีวิตของเราแต่ถ้าเราดูแลรักษาความสะอาดและปฏิบัติตนให้ดีเราก็จะห่างไกลจากแมลงที่เขาจะมาทำร้ายเราถูกไหม
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: ภาพต่อมาปิ้งปองของร้อนถ้าเราระมัดระวังเวลาที่เราทำอะไรเราก็จะปลอดภัยถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเด็กๆเห็นครูแพลวกำลังสาธิตการทำอาหารโดยการใช้กระทะไฟฟ้าเด็กๆบอกโอ้โหในหม้อครูแพลวในกระทะครูแพลวมันน่าสนใจจังเลยขอหยิบหน่อยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ม
0: ันจะทำไมนะ
1: ลวก
0: มันจะลวกมือใคร
1: ต
0: ัวเองใช่เลยแล้วเวลาเด็กๆบอกว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่กำลังต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้โหมันน่าเอามือเข้าไปแหย่อย่างนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วถ้าเวลาเรารับประทานอาหารที่มันร้อนมากๆเอาเข้าไปในปากเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรเป่าอย่างไรลองทำสิฮู้ฮู้แต่เป่าแรงๆได้ไหม
1: ได
0: ้มันจะทำไหมหนึ่งเลยน้ำลายเป็นอย่างไรกระเด็น2เลยของที่เป่าก็จะทำไมด้วย
1: กระเด
0: ็นอย่างนั้นน่ารักไหมคะ
1: ไม
0: ่น่ารักเลยใช่ต่อมาปิ้งปองการเดินชนสิ่งของทำให้ฟกช้ำเด็กๆบางคนอาจจะมีเลือดออกบางคนเกิดอาการเขียวช้ำเป็นม่วงๆเป็นเขียวๆเด็กๆมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไรมีคนบอกว่าให้แม่ทายาเด็กๆอ๋อเอามือจับหูเอามือปิดปากถ้าในกรณีที่ว่าเด็กๆเดินชนสิ่งของแล้วมันฟกช้ำไม่มีเลือดออกแต่มีอาการปวดหรือเจ็บจนปูดขึ้นมาจนช้ำเป็นเขียวเป็นม่วงเด็กๆสามารถใช้การประคบซึ่งการประคบมีอยู่2แบบมีประคบร้อนกับประคบเย็นประคบร้อนไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะเอากาต้นน้ำก้มน้ำเนี่ยมันนาบได้เลยอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ประคบร้อนนะคะเขาจะใช้ความอุ่นความร้อนนิดๆไม่ได้ร้อนจัดในการประคบส่วนประคบเย็นเขาก็จะใช้ความเย็นซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะนอกจากน้ำแข็งแล้วยังมีเจลเย็นด้วยใช่ไหมคะในการประคบถูกต้องซึ่งการประคบร้อนประคบเย็นเนี่ยใช้ต่างกันนะใช่ไหมคะใช่วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระวังอันตรายนะคะเพื่อไม่ให้อวัยวะของเราเป็นอย่างไร
1: เจ็บ
0: เจ็บถูกต้องคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆเนี่ยนำความรู้ที่เราได้ในวันนี้ที่เราสนทนากันไปทั้งต้นทางและปลายทางเลยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญต้องระมัดระวังตัวใครระมัดระวังใครนะ เช่นถ้าใบบุญนั่งไม่เรียบร้อยใบบุญจะตกเก้าอี้แล้วก็จะ

กิดการฟกช้ำใบบุญอยากฟกช้ำไหมไม่อยากเออแล้วถ้าปอร์เช่เดินไปชนเพื่อนเกิดอุบัติเหตุปอร์เช่อยากให้เป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นแสดงว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูแพลวสัญญากันได้ไหมว่าเราจะระมัดระวัง

0: ราจะไม่เกิดอุบัติเหตุเราจะช่วยกันดูแลความสะอาดและก็ความปลอดภัยของห้องใครห้องเราดังนั้นต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใครพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะรู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัว
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันเติบโตนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างงั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเย้ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวได้เตรียมศิลปะมาฝากเด็กๆอยู่ถึงนี่เลย4กิจกรรมด้วยกันถูกต้องแต่ก่อนอื่นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้จริงหรือเปล่า
1: ได
0: ้ให้เด็กๆแบมือจากนั้นเราจะร้องพร้อมกันว่าลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ4ตัวลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ3ตัวลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
2: 2ตัว
0: ลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ1ตัวลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่
2: บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาน
0: ับไปนับมาเหลือกบ
2: 0ตัว
0: ลูกกบ0ตัวเรียบร้อยแล้วดังนั้นเอามือไว้ที่ตักเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

ิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3ในวันนี้พับสีค่ะและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะกิจกรรมร้อยหลอดถูกต้องวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะมาสาธิตกิจกรรมร้อยหลอดเด็กๆอยากพบกับอุปกรณ์หรือยังอยากสังเกตหรือยังใครอยากสังเกตแล้วให้นั่งตัวตรงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะมีเชือกนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เชือกนะคะที่โรงเรียนมีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไหมพรมก็ได้นะคะหรือว่าเชือกขาวแดงเชือกที่มัดต่างๆได้หมดเลยนะคะตามบริบทโรงเรียนได้เลยต่อมานะคะก็คือหลอดนั่นเองค่ะซึ่งหลอดนะคะครูปลายทางก็สามารถใช้หลอดสีต่างๆนะคะสีขาวก็ได้นะคะตามบริบทที่ตนเองมีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสาธิตกันโดยคุณครูแพลวนะคะจะหยิบเชือกออกมา1เส้นนะคะขอเป็นเส้นนี้แล้วกันชึบนี่เลยค่ะให้เด็กๆลองสังเกตเชือกของคุณครูแพลวนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเชือกนะคะจะมีอยู่2ด้านนะคะด้านแรกนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะผูกปิดปลายเอาไว้ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถปิดให้เด็กๆได้นะคะโดยการใช้หลอดนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็ทำปมไว้เพื่อที่เวลาเด็กๆนะคะร้อยลงมามันจะได้ไม่หลุดออกไปนั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเด็กๆคะลองสังเกตดูคุณครูแพลวนะคะใช้กาวนะคะในการทำเชือกนะคะให้แข็งเวลาที่เด็กๆร้อยนะคะเชือกจะได้ไม่แตกออกแล้วก็ง่ายต่อการร้อยคุณครูปลายทางนะคะสามารถ

0: ใช้กาวก็ได้หรือจะใช้สก็อตเทปใส่นะคะหรือว่าเทปนะคะต่างๆเนี่ยทำไว้ให้เด็กๆนะคะในการร้อยได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะจากนั้นนะคะเวลาร้อยง่ายมากเลยค่ะเด็กๆเราจะใช้หลอดนะคะซึ่งหลอดนะคะมีให้เด็กๆใช้ได้ทุกคนดังนั้นจำเป็นต้องแย่งกันไหม
1: ไม
0: ่ต้องถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆร้อยเป็นสร้อยดังนั้นสร้อยของเราวันนี้คุณครูแพลวนะคะขอแบบเป็นสีสันเยอะๆเราจะไม่ร้อยสีเดียวเราจะร้อยสลับสีใช่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองสาธิตให้ดูนะคะเช่นคุณครูแพลวเนี่ยนะคะจะหยิบสีเหลืองมาแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะตอนนี้สีเหลืองมี2ชิ้นคุณครูแพลวก็อยากร้อยสีชมพูอีก2ชิ้นชมพูค่ะชมพูค่ะเพราะว่ามีสีม่วงเหมือนกันแต่ว่าสีม่วงจะไม่ใช่เฉดนี้นะคะสีเขียวกี่ชิ้นดีนะให้เด็กๆนะคะใช้มือด้านหนึ่งนะคะในการจับปลายเชือกของเรามืออีกข้างหนึ่งนะคะหยิบหลอดและใช้ด้านที่เป็นด้านที่คุณครูแพลวเนี่ยค่ะจุ่มกาวไว้แล้วนะคะเป็นอย่างไรคะสอดเข้าไปที่หลอดจากนั้นใช้มือนะคะหรือนิ้วของเราเนี่ยนะคะจับและดึงลงยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ช้าๆอีกหนึ่งครั้งสอดเข้าจับและดึงลงยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเมื่อเด็กๆนะคะร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงปลายแล้วให้เหลือปลายไว้สักเล็กน้อยเพื่อที่คุณครูแพลวนะคะจะใช้ทำอะไร
1: ม
0: ั
1: ด
0: มัดนะคะเพื่อทำสร้อยให้กับใคร
1: ตั
0: วเองโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษกาวนะคะในการเขียนชื่อและแปะไปที่สร้อยของเด็กๆได้นะคะเพื่อป้องกันการสลับกันถูกต้องไหมใช่เมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วให้เดินมาหาใครคุณครูคุณครูแพรวก็ได้คุณครูแพรก็ได้กิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่าสนใจใช่วันนี้คุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมวันนี้คุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะเปิดทั้งหมด3มุมมุมแรกนะคะจะขอเปิดเป็นมุมดนตรีค่ะ

0: แต่จะต้องทำอย่างน้อยทำ3กิจกรรมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้จะทำ3กิจกรรมก็ได้จะทำทั้งหมด4กิจกรรมก็ได้เพื่อมีใครสนใจอยากทำแต่เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดทำได้ไหมคะทำได้ใครทำได้บ้างนั่งตัวตรงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้เลยค่ะ

0: ร้านนี้ทำอะไรคะ
1: ทำไข่ต
0: ้
1: ม
0: ทำไข่ต้มหรอมีแม่ครัว2คนเลยเหรอร้านเนี้ยมีเมนูอื่นอีกไหมคะ
1: ม
0: ีเมนูอะไรคะ
1: แบบนี้ค่ะส้มตำ
0: โอ้เมนูส้มตำด้วยไหนใครเป็นแม่ค้าส้มตำฟ้าใสครูแพรกินพิซซ่าไปแล้ว1ชิ้นอ่ะอันนี้รสใหม่หรือเปล่ารสชาติใหม่ไหมคะอ่ะขอชิมหน่อยอร่อยมากเลยมีคนเก็บตังค์หรือยังมีใครคิดเงินบ้างยังคะเนี่ยร้านเนี้ย
1: มีตัง
0: ค์เท่าไหร่คะ
1: 10บาท
0: อ๋อ10บาทโอเคอันนี้มาเลยค่ะโอ้อันนี้ไข่กี่ฟองคะ
1: 3
0: ฟองสุกมั้ยเนี่ยสุกหรือเปล่าโอเคอันนี้ใส่อย่างนี้ค่ะ
2: พี่เบต่ออะไรไหมพี่เบลองต่ออะไรไหมมีตั้งหลายอย่างลองบ้างนะ
3: บล็อกเออร์ดี
2: โอเคครับ

หรอคะฟองละกี่บาทคะอะไรนะคะอ๋อฟองละ2บาทโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณแพนจ่ายตังค์ให้เลยนี่ค่ะโอเคค่ะอ่ะนี่ค่ะกินหมดเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะ

0: นี้เดี๋ยวนั่งกินตรงนี้เลยไข่เนี่ยเราจะต้องปอกก่อนใช่ไหมปอกแล้วผลไม้นี่ครูแพรกินไปทั้งลูกเลยได้ไหมครูแพรต้องทำยังไงก่อนครูแพรต้องทำยังไงได้ค่ะน้ำส้มได้ค่ะน้องพีชครูแพรจะทำยังไงก่อนวางตรงนี้เลยครับ
1: ต
0: ้
1: องปอกเปล
0: ือ
1: ก
0: ต้องปอกเปลือกก่อนใช่ไหมส้มต้องปอกเปลือกก่อนโอเคได้เลยค่ะเอาไปทิ้งได้เลยค่ะอ้อมไปข้างหลัง
1: แข็งเลือดไหมคะ
0: ได้ครับลูกแต่ครูแพรขอกินผลไม้ก่อนโอ้โหแอปเปิ้ลนี่ล้างหรือยังคะแล้วถ้าเราไม่ล้างเราจะรับประทานได้ไหมคะทำไมอะคะ
1: เพราะว
0: ่
1: ามันสกปรก
0: เพราะว่ามันสกปรกใช่เลยแสดงว่าล้างเรียบร้อยใช่ไหมคะโอเคอร่อยมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณอันนี้น้ำอะไรคะแล้วกินทั้งเหยือกได้เลยไหมคะเนี่ยหรือว่าต้องเทใส่แก้วก่อน
1: เอาเปลือกออกดี
0: เดี๋ยวน้ำอันนี้ต้องเทใส่แก้วก่อนไหมหรือว่ากินทั้งเหยือกเลยใส่แก้วอ่ะโอติเทใส่แก้วครูแพรสมมติว่าอันนี้คือแก้วละกันเรายังไม่ได้ซื้อแก้วใช่ไหมคะร้านนี้โอเคไม่เป็นไรค่ะอ่ะกินเสร็จแล้วค่ะคิดตังค์ด้วยค่ะคิดตังค์ค่ะ
1: ทั้งหมด10
0: ค่ะอ๋อ20รับเป็นบัตรไหมคะรูดได้ไหมร้านนี้รูดได้นี่ค่ะโอเคค่ะแล้ววางไข่นะคะเด็กๆเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บของเข้าที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ค้าเก็บของเข้าที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แม่ค้าอย่าลืมเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะค่ะลูก

เวลาเราขยับขยับแบบนี้อย่างนี้อ่างเปาอย่างนี้เสียงต่างกันไหมคะต่างกันแล้วอ่างเปาคิดว่าทั้งหมดนี้จะต่างกันไหมเสียงลองดูไหมลองดูแต่ละอันสิอ่ะอันนี้อ่างเปาขยับแล้วลองดูอันนี้ดูสิเสียงจะต่างไหมนะต่างไหมคะแต่ละเครื่องดนตรีก็จะมีเสียงที่ต่างกันหนูลองเขย่าดู

0: ันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าหลายคนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆเลยนะคะการร้อยหลอดนะคะบางคนเนี่ยก็ร้อยเป็นสร้อยบางคนนะคะก็เป็นกำไรด้วยใช่ไหมคะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญพี่เบครับเบคอนมาเดินมาเลยค่ะพี่เบครูแพลให้พี่เบถือไมค์วันนี้พี่เบร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
1: เป็นกำไร
0: ถูกต้องเป็นกำไรพี่เบชอบหลอดสีอะไรมากที่สุดครับ
1: สีฟ้ากับสีเขียว
0: พี่เบคิดว่ากิจกรรมนี้สนุกไหมสนุกใช่เลยแล้วพี่เบก็กับเพื่อนๆก็ทำออกมาได้อย่างดีปรบมือให้เบคอนด้วยเก่งมากคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญฟ้าใสค่ะเดินมาหาครูแพลวเลยค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นกำไรไปแล้ววันนี้ฟ้าใสร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
1: สร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ฟ้าใสชอบหลอดสีอะไรมากที่สุดคะ
1: สีชมพูกับสีม่วง
0: น่ารักมากๆเลยอยู่ที่คอของใคร
1: ของต
0: ั
1: วเอง
0: ของตัวเองเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยและคนสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะวันนี้ขวัญเอ๋ยจะนำเสนอเป็นดินน้ำมันค่ะมาเลยค่ะเก็บเท้าด้วยนะคุณครูแพลวถือผลงานให้แล้วหนูนะคะคุณครูแพลขอถือเอียงเอียงวันนี้หนูปั้นเป็นอะไรมาคะ
1: กระทงค่ะ
0: เป็นกระทงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระทงอยู่ตรงไหนชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยมีอยู่กี่กระทงคะ
1: 3
0: เอานับพร้อมกัน
1: 1 2 3
0: แล้วตรงนี้ล่ะคะ
1: พระจันทร
0: ์พระจันทร์แสดงว่าเราลอยกระทงในวันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเพื่อนเก่งไหมคะเก่งภูมิใจในผลงานไหม
1: ภู
0: มิใจปรบมือให้เพื่อนดังๆเลยขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะก็สร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและที่สำคัญคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะเล่นตามมุมช่วยกันนะคะในการเก็บอุปกรณ์นะคะของเล่นต่างๆเข้ามุมได้อย่างเรียบร้อยนะคะน่ารักและน่าชื่นชมทุกคนเลยแต่ต่อไปเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เตรียมเกมการศึกษานะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเกมการศึกษาของเราก่อนเวลาเล่นเกมการศึกษาเล่นคนเดียวไหมไม่เล่นกับใครเล่นกับเพื่อนๆถูกต้องไหมคะใช่เลยดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันนะคะและที่สำคัญคุณครูแพรวนะคะอยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางรับฟังความคิดเห็นของกันและกันถ้าหากว่าไม่เข้าใจเกมนะคะให้ถามใครถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำนะคะกับเด็กๆปลายทางได้ถ้าหากว่าเกิดปัญหาก็สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้นะคะและในวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูแพรวก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่3ตัวเราชื่อเกมโดมิโนเครื่องแต่งกายเอาละค่ะถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาสังเกตเกมกันว่ามีรูปอะไรบ้างนี่เลยเกมของคุณครูแพรวนะคะจะมีรูปด้วยกันอยู่5รูปหลักนะคะซึ่งอย่างแรกนะคะจะเป็นชุดกระโปรงนะคะหรือว่าเป็นชุดเดรสใช่ไหมคะสวยสิแล้วอันนี้ล่ะภาพอะไรลูกกางเกงภาพนี้ล่ะลูกรองเท้าภาพนี้ล่ะคะเป็นเสื้อแล้วก็ถุงเท้านะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะโดมิโนเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ฝั่งนะคะคือด้านบนกับด้านล่างนะเห็นไหมคะเห็นค่ะดังนั้นนะคะกติกานะคะเรามาทบทวนกันในการเล่นโดมิโนนะคะคุณครูแพรวนะจะให้เด็กๆเนี่ยได้ตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้เล่น1 2 3 4หรือ5จากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งนะคะชิ้นส่วนของเกมนะคะตามความเหมาะสมนะคะเช่น4ชิ้นก็ได้นะคะหรือ5ชิ้นก็ได้แต่จะต้องเหลือตัวกลางเอาไว้นะคะจากนั้นเลือกมา1ชิ้นและเริ่มเล่นจากผู้เล่นคนที่1วนไปเรื่อยๆใครที่ตัวเกมนะคะในมือหมดก่อนคนแรกจึงจะเป็นผู้
1: ชนะ
0: ถูกต้องอ่ะเรามาเริ่มกันสมมุตินะว่าคุณครูแพรวเนี่ยขอเลือกเป็นภาพนี้เป็นตัวแรกอาจจะเด็กมองพร้อมกันนี่เลยค่ะภาพนี้เป็นตัวแรกดังนั้นคนที่1ก็จะต้องหาภาพอะไรมาวางต
1: ่อ
0: ถุงเท้าเก่งมากค่ะอะกระอะไร
1: กระโปรง
0: นะคะอะถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันยาวจนเกินไปไปข้างๆได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อะถ้าเราเจอแบบนี้ล่ะได้ให้วางแบบนี้และสามารถวางภาพที่เหมือน2อันนี้ได้อีก1ชิ้นในตาของผู้เล่นนั้นเป็นไงคะยากไหม
1: ยาก
0: ไม่ยากเคยเล่นหรือยัง
1: เคยเล่นแล้ว
0: เคยเล่นแล้วถ้าไม่เข้าใจให้ถามใครคุณครูเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆ กลุ่มอื่นล่ะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมนะคะหรือว่าชุดที่เด็กๆ เคยเล่นมาแล้วนะคะในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นได้พร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลย
1: yeah!

0: เด็กๆนะคะเล่นเกมกันอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้มองไปมีเด็กๆคุยกันเสียสมาธิเลยเห็นไหมดังนั้นต้องนั่งให้เรียบร้อยเก่งมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมบ้างขอเชิญปอเช่ครับปอเช่ครับมาเลยวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างครับ
1: เคลื่อนไหว
0: พี่ปอเช่บอกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไปพี่ขวัญเอ้ยปอเช่บอกว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยแหละเป็นอย่างไรคะเคลื่อนไหวแบบไหน
1: แบบช้าช้า
0: แบบช้าช้าใช่ไหมคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมใช่ปอเช่เลือกหยิบอุปกรณ์อะไรคะ
1: ไข่
0: ไข่ใช่ไหมคะจากมุมไหนมุมนู้นเรียกว่ามุมบทบาทสมมุตินั่นเองปรบมือให้ปอเช่ด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะเด็กๆเนี่ยมีกิจกรรมที่ตนเองประทับใจทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแรกนะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวพื้นฐานได้และสามารถเคลื่อนไหวนะคะสัมพันธ์เนื้อหาได้ซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะเลือกอุปกรณ์ของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเก็บเข้าที่ได้ด้วยต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่านะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนของมีคมบาดนะคะการชนสิ่งของจนเกิดการฟกช้ำและอย่าลืมนะคะที่เราตกลงนะคะและให้คำสัญญากันไว้ว่าเราจะเอาเรื่องราวนะคะที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของใครคะของตนเองด้วยถูกต้องและต่อมาก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยที่เราได้ร้อยกำไลกันได้ร้อยสร้อยกันและเล่นตามหมุมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็มีความสุขสนุกสนานคุณครูแพลวนะคะรับรู้ได้เลยว่าเด็กๆเนี่ยสนุกกันทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาใครจำได้บ้างว่าเกมใหม่วันนี้คืออะไร
2: โดม
0: ิ
2: โน
0: ่โดมิโน่เครื่องแต่งกายเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตนเองดังๆเลยแต่น่าเสียดายจังวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะลากันไปเรามาร้องเพลงกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เลยนับ1 2 3วันนี้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงเท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถ

0: ข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com
1: และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 น ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

0: เน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนยึดได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เนี่ยไม่ยอมรอกันหรือว่าเฮ้ย
1: รอก่อน
2: จะรีบไปไหนอ่ะ
1: อ
2: ้
1: าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
2: ไม่ปลุกอ่ะ
1: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
2: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
1: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
3: คุณใหญ่พาซ่า
2: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่สิ
2: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไปถามเขาให้ชัดเจน
1: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
2: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
3: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
2: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
4: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
4: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆนะ
4: ครับ
1: หยุดใหญ่เลย
4: นี่ไงเห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
1: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
2: มาด้วยกันแท้
4: ๆหวานไหมคร
2: ับ เฮ้ยอร่อย
1: อร่อย
4: อร่อยมาก
1: อร่อยก็ไปกินบ้านสิ
4: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
5: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
4: เราไม่เอาก็
5: เอา
4: น้ำตาลน
5: ้
4: ำตาลได้มากกว่า
2: อ่ะผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
1: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
2: เนาะ
1: หวาน
4: หวานหวานแบบเย็น
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
2: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
3: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบไม่ออกอะไรโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
4: อ
2: ๋
4: อเหรออ่า
2: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหม
6: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
2: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
6: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
2: โอ้น่ากลัว
6: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะที่ปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะ
2: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
6: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
4: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเนี่ย
6: ใช่
2: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
6: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
2: ปิดออกมาอย่างเง
6: ี้
2: ยอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจเพราะทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
6: ส่วน
2: เดินอย่างเงี้ยเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
1: เหรอ
2: ทีมงานเราเนี่ยมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันจะเป็นโรคนี้
6: ใช่แต
2: ่ว่าผู้สูงวัยนะ
6: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
4: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
2: โอ้นี่นะ
4: น้ำหวานนะครับมะพร้าวหวานก็หอมธรรมชาติ แล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
1: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นห่อหมกว่ะ
2: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
0: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
1: เป็นไง
2: คุ้น
6: ไม่ได้กินน้ำ
2: เ
6: ล
2: ยต้อง
6: ก
2: ินทั้งคุณเลย
1: ทำไมไม่บอกก่อนเล่า
2: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
1: เป็นไร
2: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
6: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารกับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
2: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
6: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
4: ับ ก็ป้องกัน
6: แค่ป้องกันใช่
2: แต่ก็ถือว่าดี
6: ครับ
2: กับระบบทางเดิน
6: ปัสสาวะของเรา
2: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
1: โอ้ยนี่ตาทำพิซซ่า
2: พิซซ่าอะไร
4: ได้ขึ้นแล้วน้ำตาล
2: นี่น้ำตาลมะพร้าว
4: น้ำตาลมะพร้าว
2: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
4: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
2: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
4: ก็กลับไม่ได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
2: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
5: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
5: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
6: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
1: อ๋อนั่งทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
2: หมอโอเคไหม
6: ได้อยู
1: ่โอ้
6: ได้อย
1: ู่ได้อยู่ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
4: ถ้าสปริงเด้งได้เด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
2: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
1: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิจเดินน่ะก็เนี้ยไปได้ด้วย
2: เหนื่อยใจจังเลย
1: วนกลับได้ด้วยเหรอ
2: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นมากไม่ต้องหลบจับ
1: ครับผมเฮ้ยอยากไป
2: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหม
4: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
6: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
4: 70
1: ครับเฮ้ย70เหรอ
2: ได้อายุเท่าไหร่
1: 70
2: แต่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
4: เนี่ยแทงเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บ
1: นะนี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
2: น้ำตาลก้อน
1: น้ำตาลก้อนโอ้โห
2: ไม่ได้มีอะไร
1: เลยผมไม่ได้ทำเลย
4: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
2: คร
4: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
2: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเนี่ยเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
1: เขาให้ยอดก่อนปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงตอนนี้ผมมันเคิร์มแล
3: ้
1: ว
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าอยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
1: เฮ้ยอย่าง
4: น
1: ี้เลยเหรอ
4: เนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยตักไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
1: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
4: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
2: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
4: ให้มันลงไปตรงก้นไง
2: อ๋อผมเข้าใจละ
4: ใช่ไหม
2: คือเราหยอดแบบเนี้ยเราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว้เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแค่โอ้โหสุดยอด
6: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
4: ือ
6: เ
2: ปล่า
4: ใช
2: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
6: เฮ้ยจริงๆต้อง
2: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
6: น
2: ี้ใช่ไหมครับอัน
6: นี้ออริจินอลออริจินอล
2: มันชิมได้ยังครับ
5: ได้แล้วค่ะ
2: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
5: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
2: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยเฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
1: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
2: ้โอ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
3: อ
7: ใหญ
8: ่รุ่นใหญ
9: ่รุ่นใหญ
10: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปัจจุบันนี้

0: นี่คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่า
1: แต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อน
0: แล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
1: สุเทพ and the Zack
0: บอกให้ฟังไหมเพลงที่ดัง
2: มีหิ่งห้อย
0: ท่าเต้นตรง
2: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปริบอันนี้เยอะป่ะอันนี
0: ้มันริบหรี่มากไง
2: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่ว่า10ปีที่แล้ว
0: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: เอายิ่งงั้นเราเป็นทริโ
2: อ
0: ออาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
2: ค่อยๆยกกันริบริบริบริบรีสองแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
0: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
2: กูว่าเล
0: ยไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
2: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนักเพราะแกเนี่ยมันไม่ทำอะไรไม่ได้
3: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
0: อย่าไปพูดอย่างนั้น
2: เฮ้ย
3: ดังดังไหมครับดังไหมคร
2: ับ นี่ดูตา
3: โอ้โหงี้เลยนะครับ
2: โอ้โหภาษาไปโคตร
0: รู้จักวง Be My Guest มั้ย
2: ผิดที่เราเจอกัน
0: เห็นมั้ย
3: อันนี้ของคุณก๊อฟอ่ะ
0: คนอื่นรอแต่ผมแต่ง
4: คือการอั้นฉี่ครับ
5: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
6: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
0: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
3: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
2: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
3: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
0: เสื่อมตามวัย
3: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
0: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
3: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
0: เป็นไหม
2: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
3: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
2: พราะว่าฉี่อย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
3: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
0: ผิดปกติใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
0: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
3: ใช่
0: เพราะอากาศมันร้อน
3: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
2: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
3: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
2: ใครจะมากน้อยแล้วแต
3: ่ใช
0: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
3: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณเนี้ยครับ
0: ฮะ
3: ปลามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
2: ขวาลูกมันไม่ตกใจเลยนะ
0: คุณจะตกใจนี่เขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
2: เออผมไม่รู้เอ้ยไหลละ
0: อะไร
2: เหือดีข้างหลัง
0: ตกใจอยู่ว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
2: เหือ
0: เห
2: ือ
0: เหือไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
3: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกนี่ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
0: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
3: อาการก็หลักๆผมว่ามี2อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
0: ไออีเป็นป่ะ
2: โอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่ที่ไหน
0: ห่วงห่วง
3: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งเนี่ยก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
0: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
3: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
0: โอ้โหอย่างอาอีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
3: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
3: ผู้หญิงก็มีครับ
0: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
3: เข้าห้องน้ำ
0: อย่าอั้น
7: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
0: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัว

0: วใช้เวลานานแค่ไหน
1: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
0: ทำไมมันนานอ่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
1: เพราะมันจะสักอย่างนี
0: ้ยังไงมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
1: เล่นลายจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
0: แล้วก็แปะไอ้
1: แล้วก็มา
0: สติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
2: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
1: ครึ่งวัน
3: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยวางไม่ขึ้น
0: โอ้โหลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
1: โทรมาได้ทุกวัน
0: อ๋อลุงพร้อมมาได้
1: ฉันอยู
0: ่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ทั้งวันเลยก็ได้
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: 4ทุ่ม
1: ยัดระวางเลยก็ได
3: ้วันนี้ให้รู้เสมอ
1: เดี๋ยวว่าไม
3: ่ให้รู้เสมอ
1: ไม่จริง
0: โอ้สุดยอดจริงๆทํามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ฉันทํามาตั้งอายุ14
0: 14
1: ปีนี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เค้าอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกาง
3: อ๋อใช่
1: โยนแล้วพอนั้นเราต้องจับเงี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือเองห้ามโยนสุราห้ามโยน
0: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
2: า
0: ะ
2: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
1: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
0: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
1: ลอยขึ้นไปทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือเอาแข่งทรายอย่างเดียว
0: อ๋อเหรอ
1: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี
0: ้
1: ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
0: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
1: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
0: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
1: ับ ได้
0: มือลุงนิ่ง
2: ๆเน
0: า
2: ะ
0: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
1: แผ่นเดียวก็ได้ไง
0: กรีดแล้วก็มาพับๆนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
4: ครับ
0: เราเล่นว่าวไม่ได
4: ้ทำไมล่ะครับ
0: อาอีไปเช็คดูแล้ว
3: 1ลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
0: ทำไมอ่ะ
3: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
0: คึกคักอยากจะอวดหญิง
3: ใช่อยากจะอวดหน่อย
0: โอ้ตายละแปดจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
2: อ
3: ัน
2: นี้เหรอครับ
3: เอาลองเข้าปากดู
0: เ
3: วล
0: าโมจิสตูดาเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนั่นเหรอเ
3: หร
0: อกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออื
3: ม
0: เยี่ยมมันติม
3: พอไปลองเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: ับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
0: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
2: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
0: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
2: ่ใช่
0: มันขับของเสียออกมา
2: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรตรงนี้อะไรออกมา
0: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
2: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
7: ไม่ดีแล้ว
2: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
7: น้อยไป
0: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็กมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
2: คนที่ถือป้าย
0: นี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวหมอตอบเขาหน่อย
2: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนต่อไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเลยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
2: ใช่
3: ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
2: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
2: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
0: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่า น่าจะเป็นกันพอสมควร
2: ใช่
0: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่อ้วนพุงใหญ่สิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
0: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
2: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
0: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
2: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
0: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่าย
2: คร
0: ับ แล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
2: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
3: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
0: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
2: ้ครับ
0: เราดูแลได้
2: ครับ
0: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
2: ครับ
0: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
2: ครับ
6: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพลับอีกนะครับ
0: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
3: ครับโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
0: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
4: ่
0: ย
4: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
0: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
4: กับชาติให้หวาน
0: กับชาติให้หวาน
3: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
4: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
0: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
4: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
0: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
4: ใช่
0: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
4: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรมเพชรจะแข็ง
0: ลอกไส้ด้วย
3: ท
0: ุ
3: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
4: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรมเพชรหายค
0: นโม้ว่า15วันผ่านไป
4: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบรมเพช
0: ร
4: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
0: ขายถุงเท่าไหร
4: ่กิโลละ700ค่ะ
0: คุ้มอยู่อ่ะต่อ อ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
4: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
0: ครับ
4: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรมเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรมเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
0: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
4: ใส่แล้วค่ะ
0: ก็กลายเป็นแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แช่ไว้เลย
4: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
2: แต่ละ700ก็คุ้มนะ
0: คุ้ม
4: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
2: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
4: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
3: มากับชาติหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตายละแปลกจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
2: เผ็ดอ่ะ
0: แม่หมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
2: มีความเผ็ดนิด
0: ๆบางมาก
2: แต่มันบางอร่อยดี
0: พริกแบบเผ็ดบาง
3: ๆ
0: อะไรอะไรอะไร
3: อร่อย
0: แท้จริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
3: เฮ้ยอร่อย
0: ให้มาลอง
3: เวลาวูดจัสต์
0: ตูดได้เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเน
3: ี่
0: ยไม่อยากจะเชื่อ
3: ครับเนอะ
0: เหรอกินปุ๊บเสียงดีงี้เลยเหรออ
3: ืมเลมอนทรีเวย
0: ์เยี่ยมออนที
3: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งนั่งนั่งนั่งเลย
0: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะเราไหม
2: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
0: กินแค่พองามอ่ะ
2: ครับ
0: พอหายยากแค่หมดจานเนี้ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
2: ่น้ำตาลขึ้น
0: น้ำตาลขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
4: จ้า
0: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอ
2: ครับ
0: มันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
2: ผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
3: ข้าวมาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะมันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
0: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับผม
0: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: สวัสดีครับและอีกเพลงนึงที่ดังมากป่าร้องป่าลั่น

0: พราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้นิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
1: พอดีเดียวพอดีเดียวพอไป
0: เ
1: มื่
0: อ
1: กี้
0: อาจจะคิดว่าเราเล่นอะไรกันไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงดึงเอา
1: เออ
0: ปี้หวยเยอะ
2: หุ้นใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี

0: ครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมาก พ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพลุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพลุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพลุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพลุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: พอได้เห็นถึงความรุนแรง
1: และความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอก

ระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลนึงก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไง

0: ครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับ

ข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่าคุณหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด 60-40 ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
0: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ200ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือนยอด 1,000 เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่มพันใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทย Plus นะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ครับการสรุปยอดเมื่อตอน 5:00 นของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 896,000 ร้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าไปอีก 75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องของคนซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
2: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปในภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
3: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลนะครับช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่า60-40อะครับจะเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนอะอยากออกไปจับจ่ายซื้อของครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้นั่นก็คือเจ้าของผู้ประกอบการครับที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆอะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทุกเดือนนะครับรัฐเขาจะมียอดอยู่แล้วอยากให้ใช้จ่ายตามโครงการที่เขากำหนดไว้เพื่อเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราครับจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ
1: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทย Plus ทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ 6:00 นนั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่มีการนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทางร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
4: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์อ่ะคนแก่อะไรเขาทำไม่เป็นนะคะ
1: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
5: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
6: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับใช่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
0: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารทะเลประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชพูนสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
7: วันนี้ผมมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยนะครับพลัสครับวันนี้ผมได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่2นะครับเพราะรัฐบาลก็ช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
1: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
8: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราน่ะลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะก็ถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะและคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะเป็นตลาดเย็นเนาะอาจจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะต้องหอมขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
9: แล้วจากที่ว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไร
8: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
1: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเนี่ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
0: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราๆนี่นะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหมอ
1: ัน
0: นี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วง

0: ลานี้เลย
1: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทย plus นะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดนึงนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
0: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทย plus อะไรแบบนี้
1: ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้าอย่างสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้
0: ครับยังสมัครได้จนถึงกรกฎาคมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดและก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
1: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินนี่แหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินภาษีแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นงานเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย60/40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้นรัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
0: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
0: บินบิดกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus มาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าว

0: นื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
1: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาทะเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะส่วนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
0: นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการปะทะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจา

0: ยังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
1: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่าอะไรวางกรอบของการเจรจาครับ
2: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์

0: เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถ

0: อำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
1: ไม่ได้อยู
2: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
4: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
2: จะฮะว่ายังไงนะ
4: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
2: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
2: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
4: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
4: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
6: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
7: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
1: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะครับ
1: แต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะคะ
1: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันซะหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณเนี้ย40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
0: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: นานมาก
0: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
1: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้วคราวนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับเช่นสมมติถ้าเกิดเข้าไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดซะจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก็เรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
0: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี
1: ้ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามาก ัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
0: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้ค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
1: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
0: ครา
1: วนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เราตรวจแพปสเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดระยะก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์วางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
0: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นใหม่ถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
1: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
0: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
1: อ๋อใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
0: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
1: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
0: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยง
0: ๆ
1: ตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
0: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
1: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
0: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับ
0: คือการทำเคมี
1: ใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
0: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมีแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
1: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
0: ๆหลายคนอาจจะกลัวการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีกับย ยังไงคะ
1: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายังนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดๆผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
0: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
0: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุจจารไม่ดีแล้วอย่างน
1: ี้เข้าใจครับ
0: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
1: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
0: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
1: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
0: ส่วนมากที่คุณหมอพบอะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
1: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกลับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้นะครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
0: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก็
1: ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
0: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
1: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะครับหนึ่งปีสองปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
0: คนที่ทิ้งไว้นาน
1: นานมากครับขอให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
0: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่าคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
1: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40ถึง50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40ถึง50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15 16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่า
0: ก
1: ็จะประสบ
0: แล้วใช่ไหมคะ
1: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดส์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
0: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
1: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกงูดหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี่จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดแถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
0: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
1: ก็คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
0: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษา

0: สุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ครับอันแรกที่หนึ่งนะครับอันนี้อาจจะหนะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมก็คงจะหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆนะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่2ก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่บอกว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเรื่องพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกัน
0: ค่ะ
1: นะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆ นะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
0: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
1: ได้ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคต นะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้ว นะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่
0: ม
1: โครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 4-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับและเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึงเพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่ อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
1: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
0: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นค่ะไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ

สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำมาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะฮะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบๆนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฟองโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlay Worker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Play Worker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลาย
1: และบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อแม้ทุกข์ใจและเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อง่ายรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่นการเล่นอิสระการทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆ เล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆ ก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการเปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการสังเกตการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่หนึ่งกันรากที่1 sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
2: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยหยั่งลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะ
0: รากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็กรักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเอง ช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนส้อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะ
2: สิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมุติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้ตารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรองค่ะ
0: รากที่3ค่ะ significant

0: ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่ใจในอารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
1: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่ารอก่อนรอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาซึ้งแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนนึงที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นความคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลังเคาะเสียงอะไรนะคะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์รูปช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
0: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ดหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
1: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่1ค่ะโดยการบริการและทำให้ภาษารักที่2นะคะก็คือคำพูดเชิงบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมขอบคุณขอโทษให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้ล่ะค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะแต่ว่าเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็หูกิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่

0: ือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being know ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้นหรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าวทำไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำรากเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold On To Your Kids โดยดร. กอร์ดอน นิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ Rest Play Growโดยดร. เดโบราห์แมคนามาร่าที่ปรึกษาและนักการศึกษาในคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดา

0: บทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวอยู่ไหนนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: กรรไกรตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะ
0: ได้เลย
1: เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลางของผลสิ่งนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่างได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านะคะลูกสะบ้าเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแท่งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ

0: เค
1: นี่
0: แล้วของ
1: ก็จะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล้วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจุ๋ยจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองดูสิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วตักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: แรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้เราก็ช่วยเขาหน่อยเน
1: า
0: ะส่งแรง
1: ค่ะหรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะทะลุ
0: แล้วแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกคางจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
0: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้ทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ลูกข่างแครอทแล้วนะคะ
0: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหมว้าวอ้าวพี่สบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
1: พี่มะนาวลองดูสิคะ
0: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
1: โอ้
0: กระด้งแบบนี้ในบ้านไทยมีเนาะมีถาดมีกระด้งมีอะไรก็สามารถที่จะมาเป็นเวทีลูกข่างแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
1: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกข่างได้เช่นกันนะคะ
0: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: ตัดจากตรงไหนก่อนดี
0: ตรงนี้เลยตรงขั้วก่อนดีกว่าเนาะ
1: ตรงขั้วก่อนดีกว่านะคะ
0: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
1: กดลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นําไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
0: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
1: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือ
0: จะไม้ลิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะ
1: อ้าวได้เหมือนกัน
0: ปั่นเก่งมากเลย
1: ว่าใครชนะกว่าก
0: ันแครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
1: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
0: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ยรอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: จิ๋วคะเราทำลูกคางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3
3: เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลงเล่นเนาะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันแล้วก็เอียงๆเนี่ยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
3: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกคางเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกคางจากพืชผักลูกคางจากในป่าหรือว่าลูกคางจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆ ก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของ

0: พื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกข่างกันแต่ว่าลูกข่างเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกข่างได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำที่มากกว่าที่เราเตรียมไว้นะคะเขารับรู้เลยค่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึงที่กำลังพร้อมที่จะให้เรียนรู้แล้วเขาก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นค่ะรากและการเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์แบบนี้นะคะเป็นได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพลย์เวิร์กเกอร์ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆเด็กๆก็สามารถที่จะเติบโตมามีคุณลักษณะเชิงบวกอย่างที่เกริ่นมาตอนต้นแล้วนะคะ
1: ที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเล่นกับเด็กนะคะสวมวิญญาณของเพลย์เวิร์กเกอร์สนับสนุนให้เขาได้เล่นอย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator

0: าดสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดจะมาว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาแต่เป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยาก

ทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองเพื่อนมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่ใช่สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกนี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกข์คำว่าสุขเต็มใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุกข์มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่สามเราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำยังไงบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมนะอาตมาถึงวันนี้ก็คือวิชาที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคน
ควรจะหาคำตอบนั้นเราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยดังสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์แต่คนที่ไม่เป็นทุกข์หาได้ยากทั้งนั้นที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่ทั้งคนที่มีความสุขแบบเป็นที่พึ่งได้น้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.2 ม.3 ม.4 ก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญาว่าปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาจะไม่สนใจเลยนั้นไอ้คนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้หลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงๆแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงๆแต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะปีนก็สูง
เวลาจะกินก็ต่ำๆกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชาท่านชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยสะสมบัตรเงินทองเขามักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทฤษฎีใหม่ๆหลายท่านก็จะเล่าว่าอยู่ในแลบอยู่ในออฟฟิศคิดหนักคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนก็เป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนในร้อยปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ในไม่กี่ครั้งแต่การที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผ่อนคลายก็เกิดการบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องไร้สาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้

ถึงขั้นสุกงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ความไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่างธรรมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วธรรมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้ว อาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกนี้ในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อบกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อบกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่าเกือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดเราเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นถูกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ดีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจเห็นไหมเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้สิ่งใดถ้ามันมีปัญหาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรง
นั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้มันสำคัญที่จิตใจอาณาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแล้วดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงและมองเราอย่างไรแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคม
มันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือก็ไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมให้ลงหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมรับโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วใจเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขเนาะโอ้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ้ความสุขนี่ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราไปหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาหรือสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดได้ไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิสสุขไม่มีอามิสไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่านี่ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ท่าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำ
งั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรกับเวลาSo today, I suggested that the two most important things that we need to study in our lives are happiness and suffering, and that these two issues, two things areimportant, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religion, that we see our life, the goals of our life, we examine our life, all in terms of these two things. So we want to be happy as we can.We want to have as little suffering as possible in our life. This is a life goal for everyone. If we're a little bit wiser, then maybe we add that we would like to help other people to be happy too, as much as best they can, and to reduce other people's suffering as best we can. But the point to observe is that we look at things always in terms of.Happiness and pain, or happiness and suffering, and if we feel our life is in a good state right now, we say, well, yeah, not much suffering, quite a lot of happiness. If we're not happy with our life, yes, there again, you said we're not happy, we got a lot of suffering. So if these two things are of the most central importance in our life.Then surely there are things that we should study and give a lot of time to, in particular to asking questions like, what exactly is happiness? What exactly is suffering? How does suffering arise? Why does it arise? How does happiness arise? How can we protect the mind to prevent ourselves from suffering?Or how do we deal with suffering when it's arisen? How do we bring happiness into our mind? Or when we're happy, how can we take care of that happiness and make it last? These are central questions of our lives as human beings. And whatever we do in our lives, whatever career path we take, whatever kind of relationships we have in our life, then these are always...the most important things. And when we look closely at these points, then I think we can see very clearly how important the mind is. It's the mind that suffers. It's the mind that feels happy. And it's through the way that we look at things and the way we use our minds thatdetermines whether or not in any situation we suffer or we feel happy. So I'm encouraging you all to really reflect on how important the training of the mind is to achieving your life goals, both in terms of study goals and career goals and relationship goals,but also in the most important areas of maximizing the amount of happiness that in our lives and the amount of happiness we can share with others, and minimizing the amount of suffering in our lives, and learning how to help other people to minimize their suffering. So the stronger, the better trained your mind is,the clearer it becomes, the more you understand. The more I was
saying that many great scientists

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อ

0: ของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
1: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
0: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
0: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึง

มือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาถ่ายถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเค้าจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลําดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สําคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเ
็นว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลง

คุณเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากดัชนีบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เอง

SME เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวัน

อันหนึ่งคือหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็ว่าหนึ่งคือหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันอันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอ่ะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลา 3:30 4:00 เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกก่อนที่เขาเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งก็เรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีจักรวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่า4:00 เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่4:00 อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสัก
หกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นได้เขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้น
ที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรี

ก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิธีตอนนี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงอ่ะนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างสภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจ

ในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายตัวนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นอ่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกอขอหรือจนกอขอกอกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้นะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะอันนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดี
แล้วสตินี่เป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มาสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์รู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปว่าอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตมันก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอ่ะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่

ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นเบื้องเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารนั่นคือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

0: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสาม
1: รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชาแบบประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่และบ่ายขอลาออกไปเป็นตัวคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนก็อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนมั้ยคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้

ต้องให้ลาออกนะท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะติลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวนึงแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่าน4ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานช่วยกันดูนะแล้วดูดีๆเพื่อเผื่อเรา

ได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายเท่านั้นที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอ่ะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำอาหารกินไปให้ใครอ่ะครับถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมหาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มๆเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบกอดใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้จะพูดเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นอย่างเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านหมายผูกเสือได้ไหมได้หมายผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถือยังไงนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อน
แล้วยาพริกเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพริกไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัญญัติจับพระโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระชนรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดแล้วจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผัวเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยดสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชโอรสล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ต้องเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บันทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสงัดกิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเนี่ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่น้ำเย็นลูกยอกอไผ่แล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะฮะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยกอไผ่ครูก็จะมีไม่เหลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชร1อะไรองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เหลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นน่ะอ้วกแตกไปยันนู่นน่ะท่านปรี๊ดแล้ว
นั่นแหละ

ไม่เลี้ยวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทำผิดนะบางเรียนสายตีผมเถอะครับแต่พอครูตีแล้วรอยไม่เลี้ยวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลี้ยวท่านท่านมาดูว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการลุ้นยิ้มมาท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้งมั้ยเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกดจำมันอะไรแล้วไปมีความสุขไหมท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านถ้าเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยถ้ามีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอ่ะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึง3ศอกเอาถ้าไปนั่งปลกเดือดๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสน์ท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้ข้าพงศ์น้ำมนต์ท่านไปผมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดๆใครจะผมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะแต่เอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดๆอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปที่ไหนไม่รู้รถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลงท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุตรดาท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บุญร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยๆหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านบอกไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านในหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณแล้วคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไป เขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำหน้าได้ ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมมดแต่ไปปอกหอมหั่นกระชาไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้ใบมะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมก็ถวายปลากระป๋องไอ้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะห้ากระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้สองอย่างยำก็ได้ใช่ไหมยำได้ไหมได้ต้มขาได้ไหมต้มขาก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชวิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะ
ชีวิตคนเขาใส่

ใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้ฉันของเราแล้วใช่มั้ยโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะฮะเอาจริงๆทำวันไหนอยู่ว่างท่านน่ะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือ2อย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะครัวพริกหอมกระเทียมใช่มั้ยท่านทำแค่อีสานน่ะผักก็ไปซื้อตลาดตรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกเห็นไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวรรณได้บริจาคมาแล้วนะ10,000 บาทแล้วคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงิน10,000ใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านเจ้าพระคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวเจ้าพระคุณ2แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นเจ้าพระคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไหมเวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานเจ้าพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวังตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปราณอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเริ่มใส่ศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปสุริยันตจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พ้นอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกัดใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวัสดุให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสียบุญกุศลเพื่อผู้ไหวปานใช่ไหมท่านแล้วผู้ไหวปานรัก

ขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระสันดอนกับท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ทรงบันดาลประหลาดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดอนกับพระเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พุทธเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ่ะมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้มั้ยก็พูดได้มั้ยล่ะก็มันพูดได้ชิบๆมันไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ป่ะเกิดมามันกินได้เลยมั้ยเจออะไรกินได้เลยบอกแม่ซับๆซับๆทำไมพระเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำมั้ยอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกแล้วใส่บาตรใช่มั้ยอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงแก่คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงแก่คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะฉะนั้นทำบุญสุนทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวันนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญแม่สมถวันนี่แล้วไปสัตยานามัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วเอาโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอการทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกได้ไหมแม่น้ำปรับทุกได้ไหมร้อนมาปรับทุกได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบกับใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานิดหน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดเดียวยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาเราไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเธอก็ไม่ดีนะท่านคนอินทานในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะเอ้าเราอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูแต่งตัวมาที่หลังสวยใจห่อใช่ไหมสมมุติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนอินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดตรงนี้หน้าเริ่มยนต์แล้วท่านไม่อยากพูดชิบานดูนะดูสาวมีผัวแล้วคนที่6น่าเกลียดเนาะคนที่6แล้วแกรู้มั้ยอีนะหรออีกคนท่านทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่5คนท่านมันตั้ง6ใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่าน
เออ

ป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอเรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะเอ้ยอย่างนั้นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะอย่าคนนั้นพูดจะไปเชื่อเลยถ้าอย่าคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไรให้เอาห้ามอาหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะถ้าอย่าคนนั้นว่าให้เอาห้ามอาหารหมดเลยท่านพูดด้วยปากเขาต้นคนเขาไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนเขาไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะนั่งเฉยไปตามอาตมาเนี่ยเขานินทาไม่น่าจะหรือของเขานะอย่าไปพูดแต่ตัวเองหรือของเขานะอย่าไปพูดน้องนงละติดอาตมาก็ติดไม่นินทาใครไม่รู้จะนินทาไปทำไมท่านอยู่ว่างๆนั่งในกุฏิดีกว่าเดี๋ยวไปเดินสอกหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ๊ยไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายด้วยเพราะหัวโกรธฟังร่างก่อนเขามาฟ้องฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตร่ตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระอันจังไหนใครสวดได้บ้างเอาสวดเต็มบทอะสวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกเจ้านั้นที่มานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลอาตมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรปากเปล่าได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่โมนท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกดิบๆมันหุงข้าวท่านเผาหุงสวดกันได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียไม่มีอะไรก็สวดมันจบนะพระอุสานสมาพินิมิตสังขตันนังครีเมฆราอุทิตโคระสเสไม่ใช่อุทิตโคระสเสนังมาลาธนาตมุตินันทิตวามนินโทตันเตสัพพติเตเจมังคลังแล้วอะไรอีกท่านกตวานากาตมุทรังโยคปิริยาเจจุตวังชยการนมัตเชชยการนมัตเชถูกไหมชนกายมัตเชแต่เป็นส่วนเป็นชะยะกานมัตพีทดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละ3ดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี่ยเขาประสงค์ถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือว่าพรุ่งนี้ตั้งนโมแล้วสวดต่อทูบหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งทูบไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดทูบไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ทูบต้องจุดเพราะจะได้บำรุงนะบำรุงอารมณ์เรากลิ่นทูบเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดเปล่าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดเปล่ายายฝากซื้อธูป2 กล่องนะ

ยายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อธูปมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อธูปให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ธูปมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นไม้อนุเอาธูปไว้โคนต้นไม้นะเอาขี้เถ้าธูปออกไว้โคนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฝันนี้หน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักธูปใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ธูปออกแล้วพัดลมเป่าให้ขี้ธูปมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่มั้ยเค้าเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทํางี้ท่านเปิดพัดลมมาทางนี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนต์ทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนั่นแหละพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปักถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนต์ทุกบทเป็นมนต์ขลังหมดแล้วรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่คิดแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในแล้วเพราะนั้นเป็นผู้อยากใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาศีลก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งโลกมานี่อาตมาบอกเสมอว่าแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่ซิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทางไม่เหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาใส่สินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นแล้วเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเออนี่หนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าอดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะไม่ใช่อะไรก็ยัดใส่ปากตะพื้นใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันรู้ว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิดมือในอุตสาห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูก็หาว่ามาใส่ย่ามนี่แล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูก็หาว่าแล้วจะใส่มันทำ
เออแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยจะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วมีก็แต่งๆนะเธอแม่หวงเหรอแม่หวงมั้ยยายอยู่กับยายสบายดีแล้วยายเขาจะอยู่กับแกจนแกอายุ80มั้ยเนี่ยก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยมั้ยอยากมีมั้ยไปบอกฮะรู้ได้ยังไงถ้างั้นก็ไม่มีแกถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่เออมันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดมันละยายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเลนอุ้มไหมยายอยากมีเลนไหมก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะประหยัดกับราชชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรังอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ได้ยินขอก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะเออแล้วแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจสายยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรเราไปเซ็นที่แบ่งไปเซ็นอันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่เจ้าอาวาสเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าว่าจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอย่าสบายเขาหาผู้ช่วยมาเขาไม่ไปอยู่กันก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแต่บางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้ท่านนี้เรื่องอะไรแล้วสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านจะคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนั้นมันจะรู้สึกความสบายนั่นก็ให้ท่านทายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจึงมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมบางคนจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิด

คุณแม่สมถวันชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีเสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็สวดมนต์ฉันเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศน์ฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะเขาอำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอ่านชาติหน้าโน้นเทิน

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญะกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlay Worker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Play Worker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลาย
1: และบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันคำถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อแม้ทุกข์ใจและเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อง่ายรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่น

0: การเล่นอิสระการทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆเล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการเปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการสังเกตการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่หนึ่งกัน
1: รากที่1 sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
0: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยหยั่งลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะ
1: รากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็กรักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเองเช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนส้อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมุติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้พัฒนารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรองค่ะ
1: รากที่3ค่ะ significant ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่ใจในอารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
0: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่ารอก่อนรอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาซึ๊กแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนนึงที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นความคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลัง

0: เพราะเสียงอะไรนะคะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะในศูนย์พัฒนาเด็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์รูปช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
1: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ดหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
0: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่1ค่ะโดยการบริการและทำให้ภาษารักที่2นะคะก็คือคำพูดเชิงบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมขอบคุณขอโทษให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนก็เติบโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้ล่ะค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะแต่ว่าเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็หูกิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่คือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being know ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้น หรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าว

0: ทำไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำรากเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold on to your kids โดยดร.กอร์ดอน นิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ Rest Play Growโดยดร.เดโบราห์แมคนามาร่าที่ปรึกษาและนักการศึกษาในคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดา

0: ทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวอยู่ไหนนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: กันไกตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะ
0: ได้เลย
1: เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ของผลสิ่งนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่างได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านะคะลูกสะบ้าเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแห้งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ
0: โอเคแล้วของ
1: เล่นก็จะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล้วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจิ๋วจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองดูสิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วตักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: แรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้แล้วก็ช่วยเขาหน่อยเนาะส่งแรงค่ะ
1: หรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะ
0: ทะลุแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกข่างจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
0: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เรากำลังทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆ ก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ลูกข่างแครอทแล้วนะคะ
0: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหมว้าวเอาพี่สะบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
1: พี่มะนาวลองดูสิคะ
0: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
1: โอ้โห
0: กระด้งแบบนี้ในบ้านใครมีเนาะมีถาดมีกระด้งมีอะไรก็สามารถที่จะเอามาเป็นเวทีลูกข่างแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
1: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกข่างได้เช่นกันนะคะ
0: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: ตัดจากตรงไหนก่อนดี
0: ตรงนี้เลยตรงคั่วก่อนดีกว่าเนาะ
1: ก่อนดีกว่านะคะ
0: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
1: กดลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
0: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
1: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือจะ
0: ไม้ลิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะ
1: อ้าวได้เหมือนกัน
0: ปั่นเก่งมากเลย
1: ว่าใครจะนานกว่ากัน
0: พี่แครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
1: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
0: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ย รอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: ิ๋วคะเราทำลูกคางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3
3: เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลองเล่นเนาะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันเอียงๆด้วยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
3: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกคางเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกคางจากพืชผักลูกคางจากในป่าหรือว่าลูกคางจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆ ก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกคางกันแต่ว่าลูกคางเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกคางได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำ

0: ด็กต้องการความผูกพันที่มั่นคงปลอดภัยและลึกซึ้งผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker สามารถช่วยให้เด็กๆรับรู้ได้โดยให้เขาได้เล่นอย่างอิสระที่สำคัญผู้ใหญ่จำเป็นต้องผ่อนคลายหาเวลากลับมาดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและนำพาเด็กน้อยในตัวของคุณที่มีพลังอันสดใสและไอเดียอันบันเจิดออกมาเล่นค่ะมาทำรากไปด้วยกันโรงเล่นเป็นกำลังใจและส่งพลังให้เสมอนะคะ
1: ตอนนี้เด็กเกิดน้อยการเติบโตของเด็กทุกคนมีความหมายต่อโลกใบนี้และเราจะเป็นหมู่บ้านให้เด็กๆไปด้วยกันค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากบัตรการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดธรรมะว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาแต่เป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนะนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองเพื่อนมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในใด

ไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกเยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกข์นี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกข์คำว่าสุขเต็มใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกข์ต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราเห็นอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างเราจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยนั้นสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ม.2 ม.3 ม.3 ม.4 ก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญาว่าปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความ

คิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาจะไม่สนใจเลยนั้นไอ้คนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้หลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงๆแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงๆแต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะบินก็สูงๆเวลาจะกินก็ต่ำๆกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชาท่านชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองก็มักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนกับเป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะมันเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนในร้อยปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ในไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผ่อนคลายก็เกิดการ

บังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องรายสาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้ถึงขั้นสุขงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่าง ทมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วทมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้ว อาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกนี่ในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อปกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อปกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่าเกือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดและเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่

ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงแล้วมองเราอย่างไงแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนน่ะสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือการไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวบังคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะ
เราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมให้ลงหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่และผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมรับโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขเนาะโอ้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ๊ะความสุขนี่ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราเป็นหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าและความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาและสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิสสุขไม่มีอามิตรไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ท่าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าแต่เมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำงั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรเวลาSo today I suggested that the two most important things that we need to studyin our lives are happiness and suffering, and that these two issues, these two things are important, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religionThat we see our life, the goals of our life,
We

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้

0: ก็ตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นตั้งใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก ลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโน

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอัน

0: ันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิง

เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพญามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะมีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่น

มากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4ผืนก็ถวายอีก
นำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชัยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วย
เมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องคนสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้า

0: ปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีหนึ่งก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
1: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่น

0: ุ่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
1: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
2: วิ่งตามพ่อมานะ
3: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
4: ครับพ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
3: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
3: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
3: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
3: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
3: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
3: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนน บ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ
2: ่อก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
3: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
3: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
3: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
3: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่ากองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวาคมนะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งผองเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้แบบสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบคร
1: ัวใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซีสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซีสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่มั้ยสมมุติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่

0: ที่กินไขมันสูงๆนะฮะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางทั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไปเป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานและมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได้ฉะนั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนนี่กลับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
1: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
0: ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับนั่นว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
1: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
0: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
1: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
0: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อันนี้คงไม่เหมาะสมนะ
1: แล้วก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางได้ลองดูสิหนึ่งนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่หนึ่งนะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
1: ซ
0: ึ่
1: งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
0: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือหนึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
0: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำดูว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด์ ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่

0: จอคืออ้วนเฉยๆนะครับคือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
1: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพอนตาซาวมาไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซิสอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินไปว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำคีโมไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้ที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็วกรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีที่เรียกเคมีบำบัดมักจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำคีโม
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำคีโมบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตถือว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะ

0: แต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับและ เลือดข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะฮะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนหนึ่งนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์นะคะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลัมแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค่ะ
0: ก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องคุณรองศาสตราจารย์นวะอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงเยื่อสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

0: น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกขี้เหล็กนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ำนะครับเห็นนะครับเทลงในกระมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ไปดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ และหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไม่รับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะฮะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าเป๋าคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าเป๋าก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่นะคะ

0: ีค่ะขบวนตอง1นะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกนะมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างงี้เนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเช่นคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะคะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่1เวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่2เรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทําให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทํางานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทํา
4: ค่ะ
3: ให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย

0: ด้วย
1: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
0: ครับ
1: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงสถานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
0: ึ่
1: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
0: ้
1: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
0: ไม่ต้องห่วงแล้ว
1: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
0: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
1: การเตรียมตัวสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกำลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเรา
0: ค
1: นไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจำเป็นต้องล้างไตท
0: ุ
1: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
0: น่าจะไปใกล้ๆ
1: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
0: ๆ
1: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
0: คือหมอศิริศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั่นแหละอาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
1: อันนี้คือการเดินทาง
0: เพื่อนก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
1: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
2: สวัสดีครับนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของที่ประตูข่าวปีชันชนาวัยเล็ก1

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านอย่าคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คเลยก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะฮะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะถ้าแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เชิงเป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าแป๋วจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะสมมติว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหม
2: คะสำคัญถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่าง

0: ันนี้มีความจําเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนําว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

เต็มต้นเลย

ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะ
1: ค
2: ะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอล

0: กลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอศิรษาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
1: ของบุคคลอื่นต่อไป
0: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าอยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณ

0: สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

านิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะสัตตะสัทธยุตตระปัญจสตาธิกานิทเววัจจระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนกาลวเสนวิสาขามาสัตสะสัตตมังทินังวรวเสนปนสุกวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโต

สุภมัสสโดพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว2000

ภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติวรวันนาเพติอิทังสัทธากภิลวัตถุงอุปนิสสายะนิโครธาลาเมวิหรันโตโภครวัตสังอารัพพกัมเทสิติขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นในสถานที่มฤคทายวันราชนิเวศในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพในกันที่หนึ่งคือกันทศพรเจ้าภาพหลักก็ได้แก่คุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันและมีคณะท่านเจ้าภาพที่ช่วยในการดำเนินงานก็คือคุณครูปิ๊บคุณโยมธัญญทิพย์หรือคุณโยมอารีคงลายทองพร้อมด้วยครอบครัวทับสีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราในพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งทศพรก็มีเนื้อความที่ตามที่อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความดังต่อไปนี้สัทธาสมเด็จพระสัมเพชปางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยอยู่ซึ่งกรุงกบิลพัทบุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำราญพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธาธิวาสแห่งสักกายราชรวมประยุรวงบริวัตรทรงปารภซึ่งฝนโบครพัดให้เป็นเหตุจึงตรัสเทศพระมหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดิโลกยอดยิ่งพระญาณพระหฤทัยนับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงพระปฏิสัมภิทาซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารการกำหนดด้วยบทว่าดังที่อัตมภาพได้สืบสารณเบื้องต้น

มีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศิวิราชบรมกษัตริย์ทะเลิงทวันราชสมบัติในกรุงศิวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศิวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตราจอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาอาจมิงมกุฏพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีตั้งไว้ตั้งแต่พัทรกับนับถอยหลังลงไปได้91กับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันไกรพันธุมราชมหานครการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมลมาอาตราชบรรณาการกับทางรัตนจันทนสารแก่นจันแดงมาถวายพระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ทรงประสาทจันทสารให้แก่พระพุทธดีสุวรรณมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตรีตรองกันเห็นเทวามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาทรงพระราชธิดาคึงจงสังกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุราชพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้นก่อให้บทแก่นจันเป็นวิเลปนะคือเอื้องรูปไรใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐานารีผู้น้องน้อยก็พร้อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กรองกระทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวชัยหยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระทศพลด้วยจุนจันทร์ที่เหลือนั้นก็เรียรายปลายโปรยในสถานที่พระคันธกุฎีพระนางตั้งพระปณิธีทานวารีวาข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระอาคอันว่าการสักการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยผงจุนแก่นจันนี้ขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดังพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐานารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทรงเครื่องประดับปุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระภาคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพลยานเตชะกล่าวกระหม่อมฉันกระทำสักการะบูชาแก่

แด่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บูชาบุญญราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้ลายลักษณวราบุพาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุระประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาในบรมพุทธภาษิตว่ามโนปนิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยพระรานิสงส์ซึ่งได้กระทำบูชาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิรมเปรมปรีถวายนมัสการลาสมเด็จพระชินสีห์แล้วเสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมสีเสวยสวัสดิ์สมบัติสิ้นกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสมพระปรารถนาทรงพระนามพระอาพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในคติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้ากิกิกราชในศาสนาพระกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกรอบด้วยฉับพันลังสีสุวรรณมาลาละอาดประดุจนายช่างผู้ฉลาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระพระองค์จึงทรงพระนามว่าอุรัชธาราชกุมารีเปลือพระชนมายุได้16ปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพัญญูพระนางก็ตรัสรู้พระอรหันต์ตัดกิเลสเข้าสู่พระนานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์ก็มีพระราชดาอื่นอีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสมณีนางสมณโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานั้นครั้นสิ้นชีพไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราธิราชเมื่อบุพนิมิตปรากฏแก่พุทธดีราชกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระราชนมพรรษานิลอาตร่างจากทิพยสถานสมเด็จท้าวมควานสีเนตรทรงทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมานมิงมเหสีจึงพาเทพุทธดีไปยังแผ่นที่อีนันทนาโอทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมในแท่นทิพสัยอาตอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระสัยอาตรวมทิพอาตด้วยพระพุทธดีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรให้พระนางจึงกล่าวว่า สักโกสมเด็จอมรินทรราธิราชจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าดูกระเจ้าผู้

รประกอบด้วยสุภลักษณ์อันวิเศษหากผู้จะติเตียนมิได้พระพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยคจากทิพยพิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนา พระพุทธดีเทพกัญญาก่ออัญชลีกรประนมบังคมทูลท้าวสักกะเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่หมายให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดี สมเด็จท้าวโกสีอัปรินทราธิราชเมื่อพระเยาวมานมาพุทธดีสิ้นสมบรดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาพรซึ่งทศวรพรสิบประการพระพุทธดีสดับเทวองค์การพรามพระเยาวมานก็กล่าวว่าข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศิวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสานชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤกษีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพระเจ้าอันหนึ่งเราขอให้คนคิ้วขาเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุระยุงงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสีจงประสิทธิ์ประสาทดังประสงค์ ขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตคันธสีมาอาณาจักร พระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมวลดูเวทนาให้มีคันโอรสสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหล่าเกรียงกล้าวพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเราอยู่คันธันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปราชแปรดัน

รากฏแม่พระบวรปิยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็อย่าคล้อยเคลื่อนเลือนลดลงมาจากพระทรวงให้แต่งตั้งดังปฐมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเสร็จพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนา อันหนึ่งขอให้เส้นเกศาดำครับสรับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงคมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรนี้เป็นคำรบแปดขอให้สมเจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรนี้เป็นคำรบเก้านี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโททุจริตอันเข้มข้นจะพินาศด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริตให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรนี้เป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวหัสเนเทวราชขอพระองค์ทรงโปรดประสาทให้แก่ข้าพเจ้าเป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทราธิราช ได้ทรงพจนาต ได้ทรงฟังพจนาตสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขอทอรสาวรพรสิบประการก็ตรัสพระราชทานว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีผู้มีสุนทรภักพร้อมด้วยสัพพลักษณะวิไลเลิศวรพรวิเศษประเสริฐสิ่งใดทั้งสิบประการที่เราประทานประสิทธิ์ให้พระพรนั้นใส่เจ้าจักได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุก

ดูกระทรงผู้ทรงศีลสิกขาอันว่าธรรมควานเทวราชผู้เป็นพระราชสามีนางอัปสรราชสุชาดาทรงพระราช

ด้วยพระไทยอนุโมทนาในกาลบัดนั้นแลในกันที่หนึ่งก็คือกันทศพรหรือว่าพรสิบประการญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้รับฟังในข้อของพรทั้งสิบประการที่พระนางผุสดีได้ทูลขอจากท้าวสักกะเทวราชและก็ได้รับพรสมดังความปรารถนานี่คือเนื้อหาของกันที่หนึ่งคือกันทศพรซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในกันที่หนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันพร้อมด้วยคุณครูปิ๊บคงลายทองคุณครูธัญญทิพย์หรือครูอารีคงลายทองพร้อมด้วยคณะญาติโยมครอบครัวทับสีทุกๆท่านและญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆคนในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกันร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้คณะท่านเจ้าภาพและพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกๆ ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรา

ปรารถนาในสารแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติไม่ว่าท่านทั้งหลายจะคิดสิ่งใดหรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นไปในชอบธรรมแล้วขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญทัศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังอาตมาภาพได้สรรนามาด้วยประการ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาใหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีน่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและ

อนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

างพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์ใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์บอร์ด SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จในระหว่างการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพระปิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์
พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้แข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐมวนารามเขตปฐมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์

ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวาส52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพลกิติอำพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีถามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นาทีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์ปวรเจติยกิตธาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามริเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติอ
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขพลเอกกมลนาถรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประธานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์นวศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอ
เวลา 17:00 นบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศ์สกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหักไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบิรวรรณจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท RPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ท่านนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและบัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิ
ชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศครีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนเจตรดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากทักกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เอง

0: ทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถ

0: ัดไปสิครับ
1: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
2: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
4: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
2: จะฮะว่ายังไงนะ
4: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีกสองเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
2: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
4: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
4: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
6: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
7: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลัง

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็หน้าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: แม่ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
2: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้หรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้เข้าไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้
2: จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เอาเลยไปเลย
0: เ
1: ขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
0: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้ว
3: ดีใจมากเลยค่ะ
4: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
5: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: เป็นยังไงคะวันนี
2: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหม
5: า
2: ตอนนี้แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
5: ์
2: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้เหมือนเข้ากับหมาได้
5: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องแคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
0: ชอบคอร์กี้ค่ะ
5: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
2: นี่แหละ
5: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องแคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
2: ความรักนะ
5: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพันพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื
0: ้อ
5: คิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
2: น
5: ั่
2: นนะ
5: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
0: ได
5: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขา

0: จะต้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
1: รู้ไหม
0: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าโอ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
1: ครบแล้วค่ะ
0: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปกันเลย
2: ไปเลย
0: มาเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้ง Dog Sport Club คนนี้นี่เอง
0: ที่นี่ Dog Sport Club นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ Dog Sport Club มาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านๆมาด้วยค่ะ
4: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวันสองวันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเข้าพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว
1: ์นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอกี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ทีนี้หลัก
0: ๆด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวอาจารย์ต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นอาจารย์มานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ย

0: เราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะสร้างลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแตะพื้นหนึ่งพุทธเขามานั่งเลย
1: ค่ะ
0: ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
1: สบาย
0: สบายชิลๆอ่ะ
2: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
0: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่ครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองเดี๋ยวอย่างนี้หนู
3: จับ
0: โอเคอ่ะหนูจับสายจูงไว้นะให้ยืนก่อนพร้อมให้ดมเลย
1: อย่าเพิ่งนั่ง
0: แล้วไง
1: น
0: ั่งแล้ว
1: โอ้ย
0: ชมค่ะ
1: เก่งมากเลย
0: โอเค
1: เก่งมากแล้วเราก็บอกเก่งมาก
0: เป็นไง
1: เก่งมาก
0: สบายไหมสบายเนาะ
1: เก่งมากเลย
0: โอเคโอเคจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
1: ให้มันกิน
0: แซมลุกขึ้นก่อน
1: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรง
0: นั้นแซมลุกขึ้นมาเร็ว
4: ลุก
0: โอเค
4: ลุกขึ้น
0: ลุกมือขึ้น
4: นั่ง
0: โอเค
4: เก่งเก่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
0: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
1: ทันค่ะ
0: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
1: คุณปู่ก่อน
0: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
4: หมอบหมอบ
0: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
4: ดีมาก
0: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
1: ้
4: แ
1: ซมให
4: ้เขาดมก่อนเขาจ่อจมูกให้ดม
1: แซมลุกขึ้น
4: จะให้เขาดมก่อนไหมจ่อจมูกให้เขาดมก่อนแล้ว
0: ก่อนสนใจไหมสนใจไหม
1: แซมแซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
0: ใครงอนใครดี
4: เอา
0: พร้อม
4: เอาไงให้ขึ้นลงมาต่ำ
1: เ
4: ลย
1: ขึ้น
4: มอบ
0: โอเคโอ้โหใช่ได้ชม
4: ก็หน่อย
1: เก่งมาก
0: สุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอ่ะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
4: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุน่ะมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
1: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
0: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแซมมานี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยชคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมาก เอาไหม
1: โอเค
0: นะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนม1ชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับสายจูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
1: แซมคอยคอยคอยค
4: อยคอยคอย
0: ดี
4: คอยคอยคอยคอย
3: เฮ้ย
0: เหลือคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: นะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็เลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยเดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปึ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมแซมมานี่แล้วแซมดีมากนี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากเก่งเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
1: โอเค
0: นะง่ายๆนะอ่ะถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมา
4: แล้วถอยไปไปเลยไปเลย
0: โอเคพร้อมเรียก
1: แซมแซมมานี่แซมแซมมานี่แซม
0: นะคะว่าจะพูดนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
4: า
0: ะเดี๋ยวรอให
4: ้
0: ค
4: ุ
0: ณปู่ช่วยแก้มือให้อ่ะพร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมเอาคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
4: ครับมาอันนี้มา
0: ไปไหนแซมไปไหนไปดูซิแซมไปไหน เลยไปเลย อันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาอาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได
4: ้เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
1: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานแล้ววันนี้เทรนเนอร์อุก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม่
1: คู่นี้น้องเคทีแล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอู๋ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคทีแล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคทีต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณปู่จับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอยคอยนะ
1: ปลาวาฬ
2: คอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2 1ครบเวลาน้องเคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมากมาก
1: ที่หนึ่ง
2: ค่ะเก่งมากเก่งมาก
1: ที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: สั่งคอย
2: มอบมอบ
1: มอไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่มอบไม่เป็นไรคอยก็ได้ค
2: ่
1: ะ
2: โอเค
1: 15วินะจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยปลาวาฬคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่ง
1: เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินะค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: เก่งมากปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากปลาวาฬ
3: เอายืนครั้งที่2
1: อ่ะปลาวาฬยืน
3: ยืน
1: ป
3: ึ๊บยืน
1: เก่งมาก
3: อ้าว
1: ค่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาทีค่ะ
3: คอยคอยนะปลาวาฬคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
3: 5
1: 4 3 2 1ครบเวลาค่ะครั้งที่2ค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้ยเก่งมาก
1: ปลาวาฬเก่งเยี่ยม
3: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอค่ะ
1: แล้วมาถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปลาวาฬให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปลาวาฬมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปลาวาฬไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะทีนี้ให้น้องปลาวาฬดม
2: ปลาวาฬ
1: แล้วอย่างนี้ถูกแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
2: ปลาวาฬมานี่ปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬ
1: โอเค
2: เก่งมาก
1: ให้แบมือกินนะลูกโอเคชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆ
2: เก
1: ่
2: งมากเก่งมากดีมาก
1: เก่งมากปลาวาฬน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ามาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปลาวาฬมานี่เรียก
2: ตรงนู้นเนี่ย
1: ชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปุ๊บปบมือเรียกดังๆนะคะ
3: ปาวานมา
2: เร็ว
3: เร็วปาวาน
2: ปาวาน
3: ปาวานมานี่มาปาวานมามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
1: คุณปุ๊บให้ขนมหน่อยค่ะแบมือให้อย่างนี้โอเคอ่ะครั้งที่สองนะคะโอเคพี่ปุ๊บไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะ
3: ปาวานปาวานมามาปาวานมามาเร็วเร็วเร็วปาวานมานี่มา
1: ไปเปล
3: ่
1: าม
3: ามามามาโอ้ยเก่ง
0: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
1: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค่ะมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ปาวานเลย
3: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
2: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไป

0: กกี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
1: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
0: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค่ะ
1: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเขาตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
0: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
2: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.Karena dhamma savanang etammang karamuttamanti อีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพัตสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกรณีนิพพัตสูตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าอ๋อเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตตสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาเขาจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านจะคุ้นไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช้ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้
ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันจะทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยนะโดยการกระทำทำซะก่อนไม่ใช่ให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีเอาท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายเอาไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเฉลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเฉลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็เลยที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเถรคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่าก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการลับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันร่วมการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองามๆ

เอาความเป็นจริงมันก็เกิดสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองขบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะกระบวนเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางงูมันจะก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธหัตถีกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธหัตถีครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธหัตถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วเรามีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดสุวรรณดารารามซะท่านมหาเวชยันต์ประดิษฐ์ธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะคือยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาวิชยันต์กับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระเรศวรทรงธรรมยุทธหัตถีน่ะเป็นรูปเป็นชยมงคลการยุทธีครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทดสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาประชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาประชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุใหจบยุทธหัตถีด้วยการที่พระมรชาส่งพ่ายแพ้ตัวนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าอ่อนว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตลงพ่ายซึ่งกรมพระปรมานุชิตสิโนรสได้ส่งแต่งลิลิตเตลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีเดียวท่านเสียพระทัย

คนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามพระราชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวต่อตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องของผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันนี้ท่านเป็นกิตติยศสูงสุดท่านนักเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10-1 8-1เนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังข้าวบอยสิท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระเดชสนทรงแหละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระทัยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาปราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาปราชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดกันแบบพวกเราคิดหรอกท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระปรมานุชิตชนทรงนั่งเทียนเขียนทรงใช้ยานวิเศษเขียนมาฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระปรมาภิชโนที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านเพราะสุดท้ายก็มีสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระรัตแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารยานไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้าพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่จัตตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธทีครั้งนั้นโดยวิจารณญาณพระอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศึกสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจะไม่มีการศึกสงครามอะไรอีกมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้อง
จะได้เกิดสมรรถไมตรีกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรอ่ะเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนบริษัทเขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่ธรรมะอยากจะกล่าวก็คือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าที่เรียกว่าเป็นอะไรวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้พระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพม่าเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเนี่ยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบังช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบละท่านแล้วเสียงโห่ฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูสุนีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สู่พานมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดแล้วก็เมื่อขาย

0: เดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าแล้วมันเป็นสิทธิของผู้ว่าการจังหวัดหรือนายกอบตหรือมีนายกเทศมนตรีท่านก็ไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยถ้าเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากมาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้

นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะ

0: ไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1ล้าน2แสนบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด2ล้าน1แสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการซื้อจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนในปีแล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่เราพบกันในรายการพุทธธรรมนำปัญญายามเช้าอย่างนี้ในช่วงของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นมงคลที่จะได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆก่อนที่จะดำเนินชีวิตไปทำงานหนักใช้สมองใช้ปัญญาอย่างมากมายตามปกติในชีวิตของเราวันนี้อยากจะนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันให้กับชาวให้เข้ากับชาวโลกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั้นก็คือในช่วงเข้าพรรษาใหม่เมื่อวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้เดินทางไปตามคำอาราธนาของนายกพุทธสมาคมเมืองเซี่ยงไฮ้เจ้าวาดวัดพระหยกหรือเจบุดดาเทมเพิลท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญเรียกว่าพระหยกหรืออี้โฝซื่อหรือวัดพระหยกนี่ก็ภาษาจีนใช้คำว่าอี้โฝซื่อแล้วก็ท่านก็ได้ประกอบพิธีสมโภชหรือเปิดอาคารจากที่ท่านได้บูรณะมาแล้วเนี่ยก็เปิดอาคารไปเรื่อยในการบูรณะเสร็จซึ่งการบูรณะนี้ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกับชาวพุทธในโลกปัจจุบันกับคณะสงฆ์ปัจจุบันทั่วโลกในกรณีนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์มหายานในประเทศหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ทาวเราได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ท่านได้มอบหมายให้อัตมภาพไปร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในพิธีก็เนื่องจากว่าทางวัดพระหยกโดยพระธรรมการเฉียฉิงท่านเป็นรองนายกพุทธสมาคมจีนเป็นนายกพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระหยกด้วยท่านเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์ช่วยเหลืองานกันในการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรด้านพุทธศาสนาและการสงเคราะห์แก่สังคมได้อย่างมากมายทำงานด้วยกันมาอย่างนี้ในโอกาสที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของท่านทั้งคณะทั้งอารามก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระหยกที่สำคัญซึ่งได้อัญเชิญไปจากสหภาพเมียนมาเมื่อกว่า800ปีที่ผ่านมาแล้วชาวพุทธชาวโลกไปช่องท่องเที่ยวหรือไปชมที่นี่ก็ถือโอกาสได้สักการะพระหยกนี้ถือว่าเป็นมีการรักษาไว้เป็นอย่างดีในการเดินทางไปคราวนี้ในพิธีเปิดศาลาพระโพธิสัตว์มัญชุศรีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งของมหายานจากที่ท่านได้บูรณะเสร็จท่านก็ได้ทำประกอบพิธีเปิดอาคารในการประกอบพิธีคราวนี้ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากสามนิกายมาใหญ่ๆมาประกอบพิธีร่วมกันก็คือพระสงฆ์มหายานโดยพระสงฆ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เองแล้วพระสงฆ์เถรวาทก็ได้นิมนต์ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ไปร่วมในพิธีในคราวนี้แล้วก็ฝ่ายของวัชรยานหรือนิกายที่เรียกว่าลามะซึ่งประเทศจีนมีนิกายแบบลามะอยู่ด้วยก็ได้นิมนต์ท่านรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหยงเหอกงหรือเราเรียกว่าวัดพระโตหลวงพ่อโตที่อยู่เมืองปักกิ่งมาร่วมในพิธีในการประกอบพิธีเขามีอดีตนายกพุทธรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมคือท่านพระธรรมาจารย์ดร.เมียวหลิงท่านอยู่วัดเจิ้นลู่ซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วประกอบพิธีร่วมกันทั้ง3นิกายคือการเปิดวิหารพระโพธิสัตว์มัญชุศรีนี้คือมีผู้แทนของราชการเมืองเซี่ยงไฮ้มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีหลังจากนั้นก็หลังจากการเปิดป้ายเสร็จก็จะเป็นการสวดมนต์หรือการเบิกเนตรพระโพธิสัตว์ตามประเพณีแบบมหายานซึ่งก็ได้ไปร่วมในพิธีได้ร่วมพรมน้ำมนต์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยตามแบบทั้ง3นิกายเสร็จจากนั้นก็ได้ป
ไปประกอบไปร่วมประกอบพิธีอีกอันหนึ่งซึ่งในวิถีชาววิถีชีวิตของการบูชาพระหรือโดยเฉพาะการบูชาพระหยกนั้นน่ะก็จะมีการสมโภชหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะมีการใช้สิ่งบูชาที่สำคัญอันหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือขนมเค้กไหว้พระจันทร์หรือขนมพระจันทร์หรือมูลเค้กนะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ผลิตที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีนี้ด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปสักการะพระหยกในการสักการะพระหยกก็ถือเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญในใจของพวกเราเรามีที่ระลึกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานมานานมาแล้วเหลือสัญลักษณ์รูปคล้ายของพระองค์เพื่อให้เราน้อมรำลึกถึงธรรมะความดีถึงคำสั่งสอนเพื่อนำมาปฏิบัติในตัวเราแล้วก็เพื่อที่นำไปเผยแพร่ให้เหมาะสมถูกต้องดีงามด้วยจากนั้นก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆในพระอารามซึ่งจะมีการบูรณะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ใน2ปีข้างหน้าเช่นการย้ายบ้านเราพระอุโบสถกลางไปเป็นจุดอีกที่หนึ่งทำให้ส่วนบริเวณตรงกลางของวัดเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระหยกพระประธานของวัดเนี่ยให้ยกสูงขึ้น

0: แล้วก็ทำวิหารเฉพาะย้ายไปในจุดที่ทำให้ภูมิทัศน์ของวัดดูงดงามมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอันนี้อยู่ในแผนซึ่งเราก็ได้ดูแลพัฒนาในโอกาสนี้ก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงห์รองนายกพุทธสมาคมจีนและท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอซึ่งเป็นรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนด้วยซึ่งท่านพระธรรมการเสียสิงห์นี่ท่านก็ได้ปรารภถึงการทำงานร่วมกันในการสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอันดีในด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นสืบไปจึงนับเป็นการทำงานร่วมกันการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานเถรวาทและวัชรยานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในเวทีโลกสืบไป
1: ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือเจริญจิตภาวนาตามหลักวิปัสสนาภาวนาเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนหรือส.ส.หรือจะเป็นส.ว.หรือจะเป็นส.อะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้สามประการด้วยกันนะประการที่หนึ่งเรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ประการที่สามธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่นะอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาณยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการเป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่โลกในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเนี่ยเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมาก

กว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องนะความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับนะเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่นะอธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโลกนี่ต่างก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าถือโลกฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์ประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมี

เศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้หัวหน้าทายกบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่จะถวายทานในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงพอก็ให้นำผ้านี้ไปจำหน่ายเอาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะถวายภัตตาหารแก่อัครสาวกระดุ500รูปในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งพระเทวทัตและภิกษุบริวารด้วยปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องประกอบภัตตาหารทั้งหมดเหลือเฟือนะดังนั้นผ้าผืนนั้นจึงไม่ได้ถูกจำหน่ายไปเมื่อ ถึงเวลาภัตตาหารก็ถวายภัตตาหารแก่พระอัครสาวกพร้อมทั้งภิกษุบริวารรวมทั้งพระเทวทัตด้วยเมื่อพระอัครสาวกและพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกก็ประกาศให้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งถวายผ้าจากแคว้นกาสีมีราคาถึงตั้งแสนกหปณะเพื่อใช้จ่ายในเครื่องอุปโภคบริโภคในการถวายอาหารในวันนี้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนั้นเพียงพอเหลือเฟือเพราะฉะนั้นภาพอื่นนี้จึงไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายภาพอื่นนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วเมื่อลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตนี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการใ
พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใดเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทยการเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักทานบารมีนี่แหละนะถ้าใครมันเป็นคนเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยฝ่ายเดียวเนี่ยก็อย่าไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกยเอาประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตราธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพลั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเอาเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยนึงแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเธอ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: ผมพยัคฆ์ร้าย1953
1: สวัสดีครับ
2: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาอูดสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี
2: ้ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณอาสนใจไหมครับ
3: ได้หมดทุกอย่าง
2: แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทำภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมครับกล้าไหมคร
3: ับแน่นอนไปเลย
2: เอาดังนั้นตามผมมานี่แหละครับบททดสอบ
4: อะไร
2: เม็ดคล้ายๆสาคูแต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานนี้มาจากจานนี้10เม็ดภายใน30วินาที
3: โอ้โหเอ้ยยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: โอ้แย่ที่ครับครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10เม็ดภายใน30วินะ1 2 3มาแล้วเม็ดแรกที่2
3: บอกเวลาด้วยดิ
2: 7 8 9ได้แค่นี้โอ้โหมาไว้โอ้10 2 4โอ้2เป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผม
3: โอ้โหผมยอดอีกแล้ว
2: ถ้าบททดสอบอันนี้ผ่านนั่นแสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้ว
3: มาเลย
2: ภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
5: เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
3: ์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉัน
2: เขา
3: ไหวเหร
2: อผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับ
3: เนี่ยจะบอกให้นะสบายมาก
2: ครับผม
3: จิบจิบ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทษผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บ้านอยู่ไกลนะครับ
3: ไปเลยดีกว่า
2: อันนั้นเชิญคุณอาทางด้านนี้เลยครับ
6: พยัคฆ์ร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังเป็นผู้กำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได
2: ้นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นบีบีกันนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับ
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
2: วันนี้จะรบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ
7: ์
2: การแต่งตัวจะเล่นบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะ
7: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับ
2: เป็นหน่วยสว่านหรือเปล่าเนี่ย
7: นี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะ
9: แล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับ
7: ครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์คอกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชาร์จอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผม
2: อันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยเขามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาลุยกันเลยคราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์แล้วคะแนนยังไงบ้าง
7: พยัคฆ์ร้ายทั้งสองคนนะครับได้ไป
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกามารยาทแบบโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เขาเล่นกันนี่มันมีอะไรบ้างคร
1: ับ ก็หลักๆเลยครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในสนามแล้วเราโดนยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะเราก็ควรจะออกจากเลยครับผม
2: เราโกงได้ไหม
1: โอ้ถ้าโกงนี่อาจจะโดนหลายลูกครับผมอาจจะโดนซ้ำ อาจจะเจ็บตัวได้ครับแต่ว่าแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือว่าเป็นการเข้ายิงระยะประชิดครับผมเขาจะไม่ยิงกันนะฮะก็จะเป็นพูดคำว่ายูเดสแทนครับผม
0: ระยะสักเท่าไหร่
1: ระยะประมาณ5เมตรครับผม
0: ไม่เกิน5เมตร
1: ครับผมไม่เกิน5เมตรก็ควรจะพูดได้แล้วครับเพราะว่า
2: ถ้าจ่อไปเป็นไงยิงแบบเกิดลั่นอย่างเงี้ย
1: ผมว่าถ้าจ่อไปนี้อาจเป็นเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้
2: ห้ามเลยนะ
1: ครับผมอันตรายมากครับแล้วอาจจะเกิดแผล
0: แล้วกติกาสำหรับวันนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เราจะเล่นกัน
1: วันนี้กติกาที่เราจะให้พยัคฆ์ทั้ง2คนทำก็คือยิงเป้ากระดาษ15เป้าภายในเวลา1นาทีครับครับผม
2: 1นาที15เป้านี
0: ่ง่ายมาก
2: แอบห่วงใครบางคนแถวนี้ไม่ได้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่าความดันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างง
0: ี้โหสบายอยู่แล้วผมเมื่อนาก่อนออกจากบ้านมาเนี่ยผมกินยาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงยาเนี่ยนะความดันเนี่ยเขากินเม็ดเดียวเนี่ยคุมได้หมดอยู่แล้วทั้งวัน
2: ผมมั่นใจขนาดนี้ลองไปกันละกัน
1: ไปเลยคร
2: ับ ไม่รับประกันนะครับแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ใกล้
3: และก่อนหน้าที่ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มีทีมครูฝึกเป็นผู้ทำคะแนนตั้งต้นให้นะครับและทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองต้องทำลายสถิติให้ได้ทั้งหมดมี15เป้าด้วยกันครับทีมครูฝึกมี2คนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าทีมครูฝึกจะทำคะแนนได้เท่าไหร่
2: เอาละครับก่อนหน้าที่เราจะไปเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีมครูฝึกเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
1: 20เต็ม30ครับผม
2: เราต้องให้ได้มากกว่านั้นไหวไหมครับคุณพยัคฆ์ร้าย
1: ไหวอย
2: ู่นะ10ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า
0: ไป
2: อยากรู้กัน
0: รู้เลย
3: และทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ส่งพยัคฆ์ร้าย1953เริ่มต้นเป็นคนแรกครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิ๊บๆนะฮะก็ไล่ไปได้เรื่อยๆครับยังแข็งแรงอยู่ครับยังวิ่งได้ยังหาเป้าไปได้เรื่อยๆครับไม่มีพลาดเลยตอนนี้แหมทีมครูฝึกนี่หน้าทางจะหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับตอนนี้เข้าในส่วนที่เริ่มมืดแล้วครับสายตายังดีอยู่หรือเปล่ายังเล็งได้อยู่ครับยังยิงได้อยู่ครับยังไล่เป้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับไม่มีหอบความดันคงยังดีอยู่นะฮะและเข้าไปเป้าสุดท้ายแล้วครับแล้วต่อไปครับก็เป็นทีของพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราครับ008แม่ท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ใช้เวลาเล็งเป้าค่อนข้างนานนะฮะคราวนี้เอาชัวร์เลยกะไม่พลาดเลยสักเป้าแหมยังมีลืมครับยังมีลืมอยู่ครับไปเรื่อยๆครับเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วครับเข้าในส่วนของที่มืดแล้วยังไล่เป้าไปได้เรื่อยๆชักเริ่มมืดครับชักเริ่มมามีลืมมีถอยกลับมายิงอีก1เป้าครับแม่เกือบลืมซะแล้วคะแนนอาจจะขาดได้และก็ไปที่เป้าสุดท้ายครับเราไปลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่และแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเป็นไงครับแต่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี
0: ้โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนะช่วงที่เดินยิงเนี่ยเสียงหายใจปั๊บ
2: ความดันเป็นไงบ้าง
0: โอ้โหไม่มีปัญหายิ่งทำให้ร่างกายเลือดยิ่งวิ่งปุ๊บเลย
2: คือไม่เคยคิดมาก่อนว่ากีฬาชนิดนี้มันจะออกกำลังกายพอได
0: ้
2: ผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้อาวุโสที่ยังมีไฟอยู่คราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
1: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป21เต็ม30ครับผมถือว่าชนะครับผมภารกิจสำเร็จครับเ
2: ย้ท้ายสุดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ติดโครงสอนผมมากๆเลยนะครับเป็นกรรมการที่อยู่ในดวงใจพี่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอชนก่อนครับคุณอา

0: สวัสดีครับไว้ต่อกัน
1: หากจะพูดถึงกีฬาบีบีกันแล้วเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่นนะครับจึงไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างหนักหน่วงในเวลาเล่นซึ่งประโยชน์ของการเล่นบีบีกันก็มีดังนี้ครับ 1. ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายตั้งแต่ส่วนกลางคือกำลังขาต้นขาน่องจนถึงส่วนบนคือศีรษะเพราะกีฬาบีบีกันจะเป็นการเล่นในลักษณะคล้ายๆกับการฝึกทหารหรือการออกรบจริงเหมือนที่เราเคยดูในโทรทัศน์ 2. มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในตัวในขณะที่เล่นทำให้ท่านลืมเรื่องเครียดได้หมดตลอดเวลาที่ท่านเล่นอยู่ 3. ได้ฝึกประสาทตาและหูไปพร้อมๆกันเพราะต้องคอยสังเกตฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ในเงามืดหรือซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และการพลางตัวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยกีฬาบีบีกันนี้ต้องใช้สปิริตอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าจะต้องออกจากเกมการเล่นนั้นหรือไม่และสุดท้ายกีฬานี้จะช่วยให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการแข่งขันในสนามต่างๆครับ
2: คนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหม
3: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
2: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
2: กลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไว้ทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยัคฆ์ร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ้อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วง
3: เป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
2: เราได้21แต้มครูฝึกได
6: ้20แต้ม
2: ครับ
3: ก็เล่นโกยค่ะลูกเดียว
2: ครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บแล้วก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยและกับการหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอ่ะถึงขนาดนั้นเลยสิ่งที่ออกมานี่จะได้ยินกันเลยฮะ
6: และที่สำคัญได้ความดันด้วย
2: โอ้ไม่ค่อยชอบ
3: ได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผมมีครับ
3: แล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดัน
2: ปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อนหนึ่งเม็ด
3: ค
2: ือผมได้ยินหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารค่อยกินอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บเอ้าลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินตัวนั้นเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะกินก่อนหนึ่งเม็ด
3: ค่ะ
2: เพราะนั้นยานี่จะไม่เหลือเลยที่คุณหมอให้มา
3: ดีค่ะนี่เป็นคนไข้ได้โล่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่ดีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมออันจะทำให้ความดันให้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียทางสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 120-80 นะคะแต่สำหรับคนที่ถือว่าเป็นโรคความดันสูงเนี่ย ค่าความดันตัวบนก็จะประมาณ140ขึ้นไปตัวล่างก็90ขึ้นไปทีนี้ตัวบนตัวล่างต่างกันยังไงตัวบนเนี่ยมันเป็นความดันเมื่อหัวใจบีบตัวแรงที่สุดนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นความดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวความสำคัญจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดันที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องขึ้นกับร่างกายแต่ละคนเป็นการดีไซน์ค่าความดันที่ให้เหมาะกับคนไข้คนนั้น
2: เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยสุขภาพของคนไข้จากคุณหมอ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องฟังคุณหมอเท่านั้น
6: ครับ
2: ว่าควรจะยังไง
3: ใช่ค่ะ
6: ครับคนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหมครับ
3: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
6: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะ
3: ๆจริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อนบอกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบหนึ่งถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบหนึ่งแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูบอกว่าคุณหมอเป็นแบบน
6: ี้
3: จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหมนะคะ
6: แล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณบ้านข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาเลย อันนี้ทำได้ไหมฮะ
3: จริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยๆตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุด
6: แล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอพยาธิไรของเราเนี่ยถือว่าเข้าเกณฑ์นะฮะ
2: เกณฑ์อะไร
6: เกณฑ์ที่จะผ่านครับ
3: อ๋อค่ะจริงๆโดยคะแนนเนี่ยชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่า
3: ผ่านแล้วค่ะ
6: ทางเรานะครับทางรายการระยะร้ายไวพอนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับพยากรณ์ของเรา
2: ขอบคุณครับ
6: ครับ
2: ขอบคุณครับ
6: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับแล้วก็พยากรณ์ของเรา153นะครับคุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับขอบคุณมากมากครับ
2: สว
6: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
6: และมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยากรณ
2: ์ไวทอง
4: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอุ๊ดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับอา
2: สุริยันต์ครับ
4: เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึก
7: นำเราไปแล้วนะครับ
4: ขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเรา
8: เล่น
4: ไปก่อนแล้ว
6: ย
4: ัง
6: ไร1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพยายทั้งสองท่านนะคะ
2: พยักร้ายครับ
3: ขอโทษ
6: และนี่ก็ครับเป็นเรื่องของเรื่องของคนหลายเรื่องกันที่เราเจอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดนท์ฟันดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับ โดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ด

พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมจะต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลย

0: ไปไกลหาไม่เจอคืนนึงพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
1: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
0: ว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็คือก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแต่ก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่สวัสดีแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
6: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
6: ก็รู้สึกว่าเนี่ยฮะมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
5: มือจะสั่นใช่ไหมคะ
6: ขาจะสั่นไม่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
6: ่มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้น
6: มาบางทีก็ลุกขึ้นนิด ข้างนั้นนานกว่านี
7: ้แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่าขาข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
6: ลูกบางทีลูกจะหันเทนนะบอก
7: ค่ะ
6: แม่ขาเนี่ย
7: ส
6: ั
7: ่นสั่นซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
6: ไม่รู้สึก
7: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
4: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็ได้บอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
7: แม่เจ็บไหมนี
6: ้ไม่ค่ะ
7: ไม่ได้นะคะคุณดี
6: ค่ะ
8: ที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนที่บอกว่าเขานอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือจะนอนสั่น
4: อันที่2คือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็จะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
3: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
9: คุณผาดสวนนะคะ
6: ค
9: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
6: 2 1 8 5 4
9: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
6: สิงโตค่ะ
9: ตัวนี้ค่ะ
6: ฮิปโป
9: ฮิปโปนะคะ
6: ค่ะ
9: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
6: ใช่ใช่
9: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
6: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
9: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
6: ดีค่ะ
9: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
6: ค่ะ
9: นะคะ
4: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
3: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
10: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะที่ฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
12: อ๋อคุณพ่อค่ะ
10: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
12: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
10: ้
12: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
10: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
12: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
10: ค่ะ
12: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
10: ็
12: จะเรียกเข้ามาเลยมาไหมแล้วก็แจกเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
10: คือคนไม่รู้จักด้วย
12: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเง
10: ี้
12: ยหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
10: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
12: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่เงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพิ่งผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
10: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
12: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
10: ค
12: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่ อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
11: คือต้องอยู่ในที่ที่คุณ

0: คย
1: ที่คุ้นเคย
0: ที่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
0: มากอดแฟนตัวเอง
1: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
0: อ
1: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณเนี้ย
0: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
0: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: รักษามาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
1: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
0: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
1: ่
0: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้วคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
0: ่
1: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานนะคะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่านี่รู้อาม่าจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
0: แล้วคุณอมพรดูแลยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือถ้าข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
0: อ
1: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: คุณอมพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะนะคะ
0: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอมพรมากๆนะคะ
1: ขอบคุณค
0: ่ะ
2: ขอขอบคุณคุณอมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับ ตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
4: ง
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่จ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่กจ.15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือ

0: ผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: อุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือวะเฮ้ย
2: ไปไหนอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
2: ไม่ปลุกอ่ะ
3: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
2: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
3: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
4: หุ่นใหญ่พาซ่า
2: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
3: ใช่สิ
2: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามเลยชัดเจน
3: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
2: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
4: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอิสสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
2: โอ้โหลุงเม
5: ื่
2: อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
5: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
5: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
2: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆนะ
5: ครับ
3: หยุดใหญ่เลย
5: นี่ไงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
3: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
2: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
5: ๆหวานไหมคร
2: ับ เฮ้ยอร่อย
5: อร่อยอร่อยมาก
3: อร่อยก็ไปกินบ้านสิ
5: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพ่อออนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
6: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
5: เราไม่เอาก็
6: เอาน้ำตาลแทน
5: น้ำตาลได้มากกว่า
2: ผมเขย่ามาให้แล้วลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูไม่เราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
3: เฮ้ยมันหวานเหมือนธรรมชาติ
2: เนาะ
3: หวาน
5: หวานหวานแบบเย็น
3: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
2: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
4: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยว

0: ัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆมั้ย
0: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
2: โหน่ากลัว
0: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้และลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
0: ใช่อึมาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
3: โอ้ยพี่รุนแรงแล้วเน
0: ี่
3: ย
1: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
0: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่อ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
0: ส่วน
4: รู้อีก
1: เหรอมันเดินอย่างเงี้ยอ่ะมันเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
4: นั่นแหละ
1: ทีมงานเราเนี่ยแหละมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยจะเป็นโรคนี้
0: ใช่แต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
5: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
5: น้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติแล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
4: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวยังดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นหอมหกว่ะ
1: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
6: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
4: เป็นไง
1: คุณ
0: ไม่ได้กินน้ำ
1: เลยไม่ทำคุณเลย
4: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
1: หมอมีสักอันไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
4: เป็นไร
1: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
0: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารกับยังนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
0: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
5: ับ ก็ป้องกัน
0: แค่ป้องกันใช่
1: แต่ก็ถือว่าดี
0: ดีครับ
1: กับระบบทางเดิน
0: ปัสสาวะของเรา
1: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
4: โอ้นี่ตามทำพิซซ่า
1: พิซซ่าอะไร
5: เดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำตาล
1: นี่น้ำตาลมะพร้าว
5: น้ำตาลมะพร้าว
1: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
5: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรเนี่ย
1: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะ
5: ก็กลับได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
1: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
7: ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
7: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล
0: ้
7: ว
0: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
5: อ๋อ
4: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
1: หมอโอเคไหม
0: ได้อยู
4: ่โอ้
1: ได้อยู่ได้อยู่
4: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
5: ถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
1: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
4: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิจเดินเนี่ยก็อย่าง เงี้ยไปได้ด้วย
1: เหนื่อยใจใช่ไ
4: หมเอาวนกลับได้ด้วยเหรอ
1: ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตุ๊กสอนอยู่เทิร์นมากไม่ต้องหลบจับ
4: ครับผมเฮ้ยอยากไปเลย
1: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
5: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยแหละ
0: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
5: 70
4: ครับเฮ้ย70เหรอ
1: แล้วอายุเท่าไหร
4: ่7
1: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วอะฮะ
5: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
3: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บนะ
4: นี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
1: น้ำตาลก้อน
4: น้ำตาลก้อนโอ้โห
1: ไม่ได้มีอะไรเลย
4: ผมไม่ทำ
5: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
1: คร
5: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
1: หลายคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
4: เขาให้ยอดก่อน

0: บิ๊บบิ๊บบิ๊บส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
1: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
2: ทั้งอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
3: เฮ้ยอย่าง
4: น
3: ี้เลย
4: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
3: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
4: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
5: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
4: ให้มันลงไปตรงก้นไง
5: อ๋อผมเข้าใจละ
4: ใช่ไหม
5: คือเราหยอดแบบนี้เราเอาผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
4: ้
5: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
6: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
7: ือ
6: เปล่า
7: ใช
5: ่โทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
6: โอ้ยจริงๆต้อง
5: แบบนี้ทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
6: น
5: ี้ใช่ไหมครับ
6: ออริจินอลออริจินอล
5: มันชิมได้ยังครับ
8: ได้แล้วค่ะ
5: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
8: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
5: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีทลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยเฮ้ยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดๆอย่างนี้เลยอ่ะ
3: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
5: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
9: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack หมอเคยฟังไห
10: ม
5: เพลงที่ดัง
10: มีหิ่งห้อย
5: ท่าเต้นตรง
10: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
5: ้มันริบหรี่มากไง
10: แต่สักปีนี้มันจะช้าไปนิดน
5: ึ
10: งแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
5: อ๋อใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้ว
10: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
5: เอายิ่งงั้นเราเป็นทรีโอเน
10: ี่
5: ย
10: ทรีโออ
5: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
10: ค่อยๆยกกันปริบปริบปริบปริบปรีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
5: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
10: กูว่าเลย
5: ทำไมไม่มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
10: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจ็บอะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนักเพราะแกเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
6: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
5: อย่าไปพูดอย่างนั้น
10: เฮ้ยโอ้
6: ดังไหมครับดังไหมคร
10: ับ นี่ดูตา
6: โอ้โหงี้เลยนะครับ
10: โอ้โหภาษาเป็นโคตร
5: รู้จักวง Be My Guest มั้ยผิดที่เราเจอกันเห็นมั้ย
6: อันน
5: ี้
6: ของคุณก๊อฟอ่ะ
5: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
11: คือการอั้นฉี่ครับ
12: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
13: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
5: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
6: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
10: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
6: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
5: เสื่อมตามวัย
6: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
5: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
6: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
5: อ่ะเป็นไหม
10: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
6: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
10: พราะว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับ
6: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
5: ผิดปกติใช่ไหม
6: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
5: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
6: ใช่
5: เพราะอากาศมันร้อน
6: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
10: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
6: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
10: ใครจะมากน้อยแล้วแต
6: ่ใช
5: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
6: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อ

0: ขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณนี้ครับ
1: ฮะ
0: ปลามือก็เป็นธรรมชาติอะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมากมันขวาง
2: มันไม่ตกใจเลยนะ
1: คุณจะตกใจได้ไงเขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
2: เออเลยผมไม่รู้เฮ้ยไหลละ
1: อะไร
2: เหือดิข้างหลัง
1: ตกใจอยู่ว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
2: เหือ
1: ไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
0: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ่วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ่วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
1: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
0: อาการก็หลักๆผมว่ามี2อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
1: ไออีฟเป็นป่ะ
2: โอ้โหถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่นี่ไง
1: ห่วงไม่ห่วง
0: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งเนี่ยก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
1: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
0: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
1: โอ้โหอย่างไออีฟอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายมั้ย
0: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
0: ผู้หญิงก็มีครับ
1: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
0: ไปเข้าห้องน้ำ
1: อย่าอั้น
3: อีก1กิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
1: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
4: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
1: ทำไมมันนานน่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
4: เพราะมันจะสัตว์อย่างนี
1: ้ยังไงมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
4: เล่นลายจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
1: แล้วก็แปะไอ้
4: แล้วก็มา
1: ติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
0: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
4: ครึ่งวัน
2: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่าไม่ขึ้น
1: โอ้โหลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
4: โทรมาได้ทุกวัน
1: อ
4: ่ะ
1: อ๋อลุงพร้อมมาได้เลย
4: อยู
1: ่กี่โมงถึงกี่โมง
4: ทั้งวันเลยก็ได้
1: จริงไหม
4: จริง
1: 4ทุ่ม
4: ยัดระวางเลยก็ได
2: ้ให้รู้สิเบิ้ล
4: ใช่ว่าไม
2: ่ให้รู้สิเบิ้ล
4: ไม่จริง
1: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
4: ฉันทำมาตั้งอายุ14
1: 14
4: เมื่อกี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากแค่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกขาด
2: อ๋อใช่ที่ผมจะทิ้ง
4: โยนก็พอนั่นเราต้องจับเนี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
1: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
4: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
1: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
4: แล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือว่าแข่งทรายอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอ
4: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี
1: ้
4: ทรายฟ้างใช่มั้ยบางตัวมันทรายแค่นี
1: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
4: ทรายแคบทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
1: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้มั้ยครับ
4: ได้
1: มือลุง
0: นิ่งเน
1: า
0: ะ
1: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
4: แผ่นเดียวก็ได้ไง
1: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
5: ครับ
1: เราเล่นว่าวไม่ได
5: ้ทำไมล่ะคร
1: ับ อีไปเช็คดูแล้ว
2: หนึ่งลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
1: ทำไมอ่ะ
2: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
1: คือคักอยากจะอวดหญิง
2: ใช่อยากจะอวดหน่อย
1: โอ้ยตายละแปดจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
0: อ
2: ัน
0: นี้เหรอครับ
2: เอาลองเข้าปากดูเวล
1: าว่าจะสู้ตายเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
2: นั่น
1: เหรอกินพวกสิ่งดีงี้เลยเหรออ
2: ืม
1: เยมองติม
2: พอไปร้องๆเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่า
1: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
2: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
3: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
2: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
3: ่ใช่
2: มันขับของเสียออกมา
3: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรอะไรตรงนี้อะไรออกมา
2: เราจะไปอั้นไว้ทำไมไง
3: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
4: ไม่ดีแล้ว
3: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
4: น้อยไป
2: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็ดมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
3: คนที่ถือป้าย
2: นะนี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวหมอตอบเขาหน่อย
3: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนต่อไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเลยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
4: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
3: ใช
4: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
3: จะเล็ดออกมา
4: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
3: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
2: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
3: ใช่
2: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่ๆอ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
2: ปัสสาวะร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
3: 200ถึง400 500ประมาณนี้ครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
2: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
3: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
2: ผู้ใหญ่ที่ใส่นะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่ายแล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
3: อันนี้ก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
4: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
2: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
3: ้ครับ
2: เราดูแลได
3: ้ครับ
2: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
3: ครับ
2: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
3: ครับ
0: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพรับอีกนะครับ
2: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
4: ครับพาไปโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
5: ่
2: ย
5: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
2: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
5: กับชาติให้หวาน
2: กับชาติให้หวาน
4: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
5: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
2: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
5: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
2: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
5: ใช่
2: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
5: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรมเพชรจะแข็ง
2: ลอกไส้ด้วย
4: ท
2: ุ
4: กคร
2: ั้
4: งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
5: ใช่ค่ะ
2: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากนะเนี่ย
5: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรมเพชรหายขาด
2: ว่า15วันผ่านไป
5: ความเค็มอยู่ในเนื้อบรมเพช
2: ร
5: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
2: ขายถุงเท่าไหร
5: ่กิโลละ700ค่ะ
2: เออคุ้มอยู่อ่ะต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
5: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคลายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
2: ครับ
5: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรมเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรมเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
2: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
5: ใส่แล้วค่ะ
2: ก็กลายเป็นแบบนี้
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็แช่ไว้เลย
5: เบ็ดเสร็จ

0: 7ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
1: แต่เราละ700ก็คุ้มนะ
2: คุ้ม
0: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทํากันมา
1: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกมั้ยอ่ะครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
0: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะระขี้นกมะละกอลูกตําลึงอะไรเงี้ย
3: มากับชาติทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
4: แปลกจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
1: เผ็ดนะ
4: แม่หมอที่แม่เนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
1: ก็มีความเผ็ดนิด
4: ๆบางบางมาก
1: แต่มันบางอร่อยดี
4: พริกแบบเผ็ดบาง
3: ๆเฮ้ย
4: อะไรอะไรอะไร
5: อร่อย
4: แปลกจริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
3: เฮ้ยอร่อย
4: ให้มาลอง
3: Where I will just
4: learn. แต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเน
3: ี่
4: ยไม่อยากจะเชื่อ
3: นั่นน่ะ
4: เหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออื
3: ม Lemon tree wave
4: Lemon tree
3: พอไม่ต้องร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งๆๆนั่งๆเลยเฮ้ยอร่อยอีกแล
4: ้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะเราไหม
1: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
4: กินแค่พองามอ่ะ
1: ครับ
4: พอหายยากแค่หมดจานเนี่ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
1: ่ตันขึ้นตัน
4: ขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
0: จ้า
4: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่
3: อ
4: นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้มันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
1: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
4: เออ
3: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะมันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
4: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับผม
4: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
3: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
4: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับ
3: มือ
4: พอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
3: มือพอดีเดียวพอดีเดียวหมอไป
4: ต
3: ั้งเยอะ
4: อาจจะคิดว่าเราเล่นอะไรกันไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึง
3: เอ
4: าปีหวยเยอะ
6: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานะคะนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะโดยในครั้งนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้นำเอาหลักธรรมคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่น่าบูชา8ประการมานำเสนอในรายการด้วยจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอเจ้าราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะอ้าวลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มาต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละญาติดีมีจนมั้ยคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกแล้วท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนแล้วท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ท่าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั่นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายอ่ะฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวานรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้าน
ดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงนะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเชื่อกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอ้พี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับเขาที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้ว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีมาอยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพื่อต้องฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่า
เส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนัยแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมัน

ฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพาเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระจังหลีท่านเมื่อสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบันเทนบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้างเท่านั้นเองท่านคุณนาบอกพระองค์ก็มีพระชรสองค์เดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้าตาบอดสองข้างต่อไปนะฝรั่งเศสเราก็ต้องมีพระราชาตาบอดแล้วจะบริหารบ้านเมืองยังไงขอพระราชาอภัยโทษไอ้สองคนผัวเมียมันนึกได้อย่างนี้มันก็ขอพระราชาอภัยโทษบอกงั้นไม่เอาโทษพระราชาบอกไม่ได้กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์รับสั่งให้จับแล้วให้แทงตรงนั้นท่านโอ้โหท่านเอ้ยมันสยองนะท่านท่านนั่งเฉยจับพระราชรถล็อกคอท่านแทงลูกตาเลยพอแทงข้างท่านบอกพอแล้วอามาบอกอ้าวเห็นว่าพระองค์ทำตามกฎเกณฑ์มานี่เอาเหล็กแหลมมานี่แล้วพระองค์ก็ถือเหล็กแหลมลูกมันไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แทงตาตัวเองข้างสองข้างไหมถือว่าสองข้างไหมนี่คือกฎเกณฑ์อ่อนนักมันก็อยู่ไม่ได้ท่านใจดีเกินไปจนลืมกฎเกณฑ์ห้ามพ่อแม่ที่มันเอาลูกมาอยู่เนี่ยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์เทวดาสามองค์ที่ท่านรู้จักศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขามีสามองค์ท่านพระอิศวรเสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนักปกครองจะต้องมีอารมณ์สามอารมณ์จำไว้นะท่านผู้ชมก็ต้องจำว่าจะปกครองลูกปกครองคนก็ตามหนึ่งเสกสร้างเป็นพ่อแม่ต้องเสกสร้างไหมท่านเสกสร้างไหมอะไรไม่มีต้องเสกให้มีไม่อย่างนั้นลูกเต้าลูกน้องอยู่ไม่ได้การเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเสกท่านนะท่านให้มีอยู่ให้มีกินให้มีศีลให้มีศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความรักให้มีหลักประกันชีวิตให้มีจิตผ่องใสมันต้องให้เป็นตอนนี้สั่งสอนล่ะผมเป็นหน้าที่ของพระพรหมต้องค่อยๆสอนหาความรู้มาสอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอนนั่นถ้าไม่เชื่อล่ะก็เป็นหน้าที่ของพระนารายณ์บันทอนความชั่วพ่อแม่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเป็นพระสามองค์นี้ในตัวเองเสมอมันถึงจะนะลูกถึงจะดีลูกน้องถึงจะดีแต่ถ้าโดยปกติแล้วท่านแบบครูอาตมาเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าไปโรงเรียนป.1ทีแรกครูสง่ากิจพิทักษ์ท่านก็เดินมาปฐมนิเทศนักเรียนท่านก็ขยับขาเนี่ยในฐานะมาเป็นลูกศิษย์นะครูเป็นครูใหญ่ครูก็จะสอนเธอ3เรื่องครูจะมีอารมณ์3อารมณ์น้ำเย็นลูกยอกอไผ่
น้ำเย็นลูกยอกอภัยแล้วท่านอธิบายน้ำเย็นคือปกติครูก็ไม่ต้องโกรธเธออยู่แล้วถ้าเธอเป็นคนดีเชื่อฟังครูนะฮะครูก็สบายใจลูกยอถ้าเธอทำได้ดีมีรางวัลครูก็จะชมเชยเธอให้รางวัลเธอแต่ถ้าเธอไม่เชื่อก็เนี่ยก็ภัยครูก็จะมีไม่เหลียวหรือถ้าเด็กเล็กเกินไปตีแล้วมันเจ็บใช้บอลเพชรหนึ่งอะไรองคุลีกินเข้าไปแล้วเธอก็ต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาไม่เหลียวหรือบอลเพชรท่านจะเอาไหนท่านอาตมาขอเลือกไม่เหลียวเถอะท่านบอลเพชรกินแล้วนู่นอ้วกแตกไปยันนู่นท่านปรี๊ดนั่นแหละเล่นไม่เลี้ยวดีกว่าครูบอกว่าครูใหญ่ตีผมเถอะครับไอเด็กก็ไปยืนเรียงนะท่านนะถ้าทำผิดนะฮะบางเรียนสายตีผมเถอะครับแต่พอครูตีแล้วลอยไม่เลี้ยวมันเตือนใจว่าเราไม่ควรทำผิดตั้งแต่นั้นมาไม่เลี้ยวท่านท่านมาดูว่าใจดีมีการลุ้นยิ้มมาท่านไม่เป็นไรอย่าอารมณ์สูงไม่ได้อะไรกันเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ท่านรวยก็รวยจนก็จนเถอะถ้าอารมณ์นี้เราไม่มีทางท่านแล้วจะอยู่ยังเหงาอ่ะใครมันจะเข้ามาท่านมีใครเข้ามั้ยคุณยายเป็นไงบ้างหนูนี่ๆมีเสียงนี้มั้ยเดี๋ยวเถอะมีมั้ยฉันถามหลานไม่กล้าโกหกพระหรอกแม่มีมั้ยหนูมีมั้ยเกดจำไว้นะอะไรแล้วไม่มีความสุขไหมท่านไม่มีอย่าไปทำอารมณ์นั้นนะท่านถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่นะจะไม่มีใครเข้าหาเลยหาพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไม่เป็นไรพ่อข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมปู่บุตรดาเคยได้ยินไหมที่สิงห์บุรีอ่ะหลวงปู่บุตรดาไม่รู้เรื่องเลยเหรอที่หน้าท่านยิ้มตลอดยิ้มจนรอยยิ้มเนี่ยตั้งหน้าเลยท่านถ้าไม่มีตรงนี้นะคนแก่บางคนเนี่ยท่านมีแต่ตรงนี้เนี่ยคนแก่บางคนมีแต่ตรงนี้ท่านไม่มีตรงนี้ต้องดูด้วยนะท่านถ้าทำอะไรก็ตามอ่ะหลวงปู่จึงเป็นที่รักนะท่านแล้วท่านยิ้มตลอดจนกระทั่งแก่ตัวไม่ถึง3ศอกเอาถ้าไปนั่งปลกดื่นๆนะเขาจับท่านนะอาจีวรใส่มัดอกจับนั่งบนธรรมาสท่านก็นั่งยื่นอะไรมาให้เขาพรมน้ำมนต์ท่านไม่พรมท่านเอาแป้งบีบใส่หน้าแฟดแฟดใครจะพรมน้ำมนต์หลวงปู่บูดาไม่ได้นะท่านใช้แป้งเด็กอะแต่เอาหน้ามาให้ท่านแล้วบีบแป้งใส่หน้าแฟดแฟดอันนั้นก็ลูบแล้วก็ยิ้มไปท่านแล้วถามอะไรจะท่านอ่ะไม่เป็นไรพอดีไม่มีติใครเลยท่านคนมันที่แย่งกับปฏิบัติวันหนึ่งท่านนั่งรถไปเฉยๆมันรถไปคว่ำตรงอำเภอนครหลวงโคลมท่านดึกแล้วลงข้างถนนไปเลยฮะตำรวจไปนะพอรู้ไปรถหลวงปู่ใช่ไหมท่านข้างเขียนรถหลวงปู่บุดาท่านทำไงท่านดันรถท่านดันรถให้พลิกตะแคงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยเอาไอ้คนขับออกมาก่อนเลือดอาบเชียวไอ้คนขับก็ร้องไห้บนร้องทำไมหลวงปู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยท่านหลวงปู่อยู่เบาะหลังอ่ะป่านนี้หลวงปู่เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ตำรวจมันก็งัดหลวงปู่ออกมาค่อยๆดึงออกมาท่านค่อยๆหลวงปู่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพอดีวินาทีสุดท้ายท่านจะไม่เป็นไรหลับตาด้วยนะท่านนะไม่เป็นไรพอดีเป็นความประทับใจท่านในหลวงเตี๋ยวัดโพท่านเล่าให้อาตมาฟังผมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณและคนชาวห้อมล้อมหัดเป็นผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งทำบุญกุศลไปเขาบอกบุญอะไรมาก็ทำไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมท่านมากน้อยเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมพระนี่เขาไม่ว่าหรอกไม่ทำน้อยเขาไม่ว่าแต่เขาจำหน้าได้ทำบุญเนี่ยทำมันบ่อยๆเพราะว่าวันๆหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญจะทำอะไรเนี่ยท่านชีวิตของคนเราทำอะไรอาตมาก่อนมานี่ทำไมมาสายรู้ไหมมัวแต่ไปปอกหัวหอมหั่นกระชา

ไม่ใช่หั่นอะไรท่านอะไรตะไคร้มะกรูดต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระแล้วค่อยมาโยมมาถวายปลากระป๋องไอ้กระป๋องใหญ่ๆอ่ะ5กระป๋องมีปลาทูน่ามาเอ้ยต้มปลากระป๋องเลี้ยงพระดีกว่าไม่ต้องใส่กะทิปลากระป๋องต้มได้2อย่างยำก็ได้ใช่มั้ยยำได้มั้ยยำก็ได้ต้มขาได้มั้ยต้มขาก็อร่อยแทนไก่นะต้มอะไรต้มเปรี้ยวๆก็ได้แล้วคั่วพริกใส่เยอะๆหอมท่านคล้ายๆต้มโค้งอ่ะเพราะอะไรทำไม่ได้ทำบุญนะเราไม่ได้ใส่บาตรเหมือนคนเนี่ยจนพระก็บอกว่าเจ้าคุณราชพิจิตรเขาทำอะไรเขาบ้าทำกับข้าวเหรอไม่ได้บ้าท่านเพราะชีวิตคนเขาใส่บาตรเราไม่ได้ทำกับข้าวถวายพระมันใจมันห่อเหี่ยวท่านถ้าพระได้ฉันของเราแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วไม่มีใส่ชูรสอร่อยเนี่ยครัวพริกอย่างเนี้ยเผ็ดคามือนะฮะจริงจริงทำวันไหนอยู่ว่างท่านนะต้องทำกับข้าวเลี้ยงพระวันละอย่างหรือสองอย่างต้องรู้จักขอพระด้วยไม่มีอะไรก็ปลาเยอะๆท่านหลนปลานะขั่วพริกหอมกระเทียมใช่ไหมท่านทำแค่อีสานน่ะผักก็ไปซื้อตลาดตรอกหม้อฉันก็เข้าไปนั่นแหละอาหารก็ได้ท่านละอะไรท่านเงินก็ได้เป็นผู้ใหญ่ใจบุญแล้วขอให้พวกเราเข้าใจว่ามากน้อยเนี่ยมันอยู่ที่โฆษกใช่ไหมโฆษกมันดีงานวัดเนี่ยอ้าวบัดนี้คุณแม่สมถวรรณได้บริจาคมาแล้วนะ 10,000 บาทคุณแม่ไม่ได้มาเองให้ลูกสาวมานะลูกสาวชื่อนั้นชื่อนี้ขอคุณแม่และลูกหลานชลพฤกษ์รีสอร์ทจงประสบความสุขความเจริญอะไรนะหลับให้ได้เงิน 10,000 ใช่ไหมตื่นให้ได้เงินแสนแข่งแขนให้ได้เงินล้านใช่ไหมนั่นแหละเขาก็อวยพรนั่นแหละใช่ไหมท่านชื่อมนุษย์เราเนี่ยท่านปกติมันมีคนด่าไหมด่าไหมท่านเราสวยกว่าเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราหล่อกว่าเขาชอบไหมท่านไม่มีใครชอบอะไรที่เราดีกว่าเขาไม่มีใครชอบแต่ถ้าถึงเวลาทำบุญปุ๊บจะมีคนชอบเราแล้วจิตใจเราจะแช่มชื่นมันจะเป็นน้ำบำรุงหัวใจท่านแล้วบุญมันก็ดีอย่างนะบุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตบุญบำรุงจิตสังขารบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานบุญกุศลเพื่อผู้วายปลานบุญกุศลเพื่อพระนิพพานในอนาคตทำบุญอย่างเดียวได้7อย่างจริงไหมจริง1บุญสะเดาะเคราะห์มาท่านเจ้าพระคุณมีเคราะห์มีโศกอะไรขอให้หมดไปด้วยบุญนี้อธิษฐานอย่างหนึ่งแล้วนี่บุญสะเดาะเคราะห์บุญต่อชะตาชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตอายุยืนยาวเจ้าพระคุณ2แล้วนะบุญบำรุงจิตสังขารพอทำแล้วจิตใจชุ่มชื่นเจ้าพระคุณสาธุบุญกุศลเพื่ออะไรลูกหลานใช่ไหมอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานลูกหลานไม่เวลาทำบุญแต่ละทีอธิษฐานไหมอธิษฐานไอ้ลูกหลานมันก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันอยู่รอดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ปยัตยาอธิษฐานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานเจ้าพระคุณปีนี้ขอให้คนมาเช่าที่เยอะๆนะมาซื้อกิจการมีโรงแรมอะไรนะโรงแรมอะไรนะวันตะไคร้เอามาดูว่าบุญกุศลเพื่อลูกหลานบุญกุศลเพื่อหน้าที่การงานใช่ไหมบุญกุศลเพื่ออะไรผู้วายปลานอุทิศกุศลไหมทำบุญนี้แล้วขอให้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปุญญาตายายด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเรื่องสายศรัทธาวันนี้จงมาอวยพรบันดาลให้อุปัชฌาย์อาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญทั่วนางกายปัสสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้นสมบูรณ์อินพรมยมยักษ์เสื่อมเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทุกไปที่ได้อุ่นนุ้นเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แข่งเครื่องขัดจองเวรลังผานตีดากันไว้ด้วยจะเป็นผานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรผานเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่พลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานไม่ใช่อธิษฐานอย่างนี้ไหมเอาคำอธิษฐานเนี่ยไปถ่ายจากหนังสือวัฏฏะให้โยมท่องให้ได้ให้หมดไม่งั้นโกรธนะแล้วมันได้ไม่หมดแต่เสด็จบุญกุศลเพื่อผู้วายปานใช่ไหมท่านแล้วผู้วายปานรักเราไหมรักเราผีมันมาเนี่ยตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่มีที่ไหนไม่มีผีในโลกเพราะฉะนั้นอุทิศให้มันแล้วมันก็รักเราเขาก็มีความสุขบุญกุศลเพื่ออะไรนิพพานในอนาคตนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเนี่ยหัดทำบุญแล้วเราก็เอาแบบพระพุทธสันดอนนะท่านพระสันดอนท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็บริจาคทานใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเห็นคนจนเนี่ยท่านบอกแม่ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าทรัพย์อะไรอันใดของเราบรรดามีพระลูกนี้ประสงค์จะทำทานพระพุทธศรีได้ฟัง
ก็ทรงบันดาลประหลาดนักจึงส่งทรัพย์ให้พระลูกรักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงฉันใดจงให้ตามปรารถนาเอาเงินใส่มือลูกนี้เกิดวันแรกคนไหว้ลูกแล้วท่านเด็กเกิดทันทีพูดได้พูดได้ไหมเด็กเกิดพูดได้ไหมมีไหมฮะน่าจะพูดได้ไหมพระสันดรกับพระเจ้าน่าจะพูดได้ไหมน่าจะได้ไหมมันต้องได้ท่านคนเกิดมาเนี่ยเดินได้ไหมท่านแต่พุทธเจ้าเดินได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมได้ไงแล้วพูดเกิดมาแล้วพูดได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกไก่สิท่านลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเจาะไข่ออกมามันเดินได้ไหมอ่ะมีกี่ตีนลูกเจี๊ยบแล้วก็สองตีนใช่ไหมท่านสองเท้าใช่ไหมเดินได้ไหมพูดได้ไหมก็พูดได้ไหมล่ะก็มันพูดได้ชิบชิบมันนึกไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมเกิดมามันกินได้เลยไหมเจออะไรกินได้เลยบอกแม่แซ่บแซ่บแซ่บแซ่บทำไมพระเจ้าเกิดมาต้องพูดได้เกิดมาก็มีคนรักเราสอนลูกสอนหลานท่านจำไหมอะไรเขาจึงได้จับอะไรมือลูกและใส่บาตรใช่ไหมอะไรที่ลูกหวงให้ลูกให้ซะก่อนมึงหวงกินใช่ไหมให้สิ่งที่มึงหวงใกล้คนอื่นหวงเล่นใช่ไหมให้สิ่งที่หวงใกล้คนอื่นให้เขายอมเอาเงินใส่มือไปหยอดตู้เด็กพวกนี้เกิดมาอีกหน่อยจะเลี้ยงเราแล้วไม่มีโกงท่านถ้าสอนให้คนไม่โกงนะสอนให้เด็กมันให้แต่เด็กๆแล้วมันจะไม่โกงและจะมีคนรักจะมีคนรักเยอะการให้มันสร้างบริวารยศเพราะนั้นทำบุญสังฆทานทั้งสงฆ์ทรงศีลและสงเคราะห์ชุมชนเขาทำบุญมาเรียรายมาก็ให้แล้วก็ติดชื่อไหมติดชื่อแม่ไหมตามสาววัดติดไหมไปนั่งพิงไปพิงมาอ้าวแม่สมถวันนี่ว่าเฮ้ยไอสาราบุญแม่สมถวันนี่แล้วไปสัตยนิรมัยมีชื่อไหมโรงเรียนมีชื่อไหมแล้วเวลาลูกเต้าพ่อเอ๋ยนามสกุลชัยทรัพย์เป็นไงครับโอ้ลูกหลานแม่สมถวันใช่ไหมเท่านี้พระก็รักแล้วเอาโยนทิ้งคนรู้จักว่าเป็นญาติเขาก็รักเพราะนั้นไอ้การทำบุญในชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงปิงวังยมนาฏใครมาตักตวงเอาก็ได้มาแล้วเย็นใจกลับไปมาแล้วปรับทุกข์ได้ไหมแม่น้ำปรับทุกข์ได้ไหมร้อนมาปรับทุกข์ได้ไหมมาปรึกษาได้ใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจคบอาใครจริงใจอย่าขี้นินทานั่งแต่ถุนบ้านเคยเห็นไหมเฮ้ยมานี่หน่อยถามทำไมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังฉันยังไม่ว่ามาหน่อยนะเล่าให้ฟังนิดยายแก่แล้วหน้าตาไม่มีราศีนะท่านนะเพราะชอบพูดเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชอบนินทาเราไปฟังเขาแล้วนะแล้วหน้าตาเศร้าหมองแล้วตาเธอก็ไม่ดีนะท่านนะคนอินทานในปากแบะคนขี้อิจฉาเนี่ยปากแบะอ้าวเราอิจฉาใครจะตาจะเลปากจะแบะดูดูแต่งตัวมาที่หลังสวยใจห่อใช่ไหมสมมติใช่ไหมท่านเรามองคนเงี้ยตาเงี้ยกักแก๊กแล้วพูดคนอินทาคนปากสวยไหมท่านฉันไม่อยากพูดตรงนี้หน้าเริ่มย่นแล้วท่านไม่อยากพูดชิบานดูนะดูสาวมีผัวแล้วคนที่หกน่าเกลียดเนาะคนที่หกแล้วแกรู้ไหมยินดีหรออีกทีนึงทิ้งเปล่าโอ้ฉันแค่5คนเท่านั้นมันตั้ง6ใช่เหรอโถรอบอย่างนี้มันจะได้ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ตั้งใจจริงแล้วต้องพูดคำจริงอย่าไปนินทาใครคนจะได้โอ้เรารู้จักผู้ใหญ่ที่ดีเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใจจริงยิ่งดีใจอย่าไปพูดคำเท็จแล้วถ้าเขาดูเขาบอกนะอย่างนั้นพูดไปจริงเสียผู้ใหญ่นะท่านนะใครพูดล่ะอย่าคนนั้นพูดจะไปเชื่อเลยถ้าอย่าคนนั้นพูดนะเขาเรียกอะไร
ให้เอา5มหารใช่ไหมเวลาเขาบอกไงนะ

ถ้าอย่างคนนั้นว่าให้เอาห้ามอาหารหมดเลยท่านพูดในปากเขาตนคนก็ไม่ศรัทธาเขียนด้วยปากกาคนก็ไม่เชื่อถือแม่อาตมาเนี่ยไม่นินทาใครเลยท่านถ้าก็มีใครนินทากันนะท่านเฉยไปตามอาตมาเนี่ยเขานินทาไม่น่าจะหรือของเขาเนี่ยไปพูดแต่ตัวเนี้ย

เดี๋ยวไปเดินสอกหาคนนินทาเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยเดินไปนั่งคุยวัดสุทัศน์เนี่ยอาตมาไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยนะไปสืบประวัติได้เลยนอกวัดไม่เคยไปหาพระผู้ใหญ่เลยตั้งแต่เป็นมหาปริญญาเนี่ยท่านทำไมไม่ชอบการนินทาถ้าตีสองตีสามนะกุฏิไหนเปิดนะบอกเอ้ยนอนปิดไฟมานั่งสมหัวนินทาใครกันอีกแล้วไม่ดีแล้วเป็นภัยต่อตัวเองถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาโทษเรานะนี่ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาโทษว่าเราถ้ามีการนินทาบอกโอ๊ยไม่ใช่องค์นั้นหรอกไม่ใช่คนนั้นหรอกเฮ้ยอย่าคนนั้นพูดนะไม่ใช่ให้ตายสิฉันนะคำประกันได้เลยนะจบของเราท่านมนุษย์ในปากมันต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่แหละเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะฟังหูไว้หูอย่าเชื่อง่ายฟังร่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญาแล้วค่อยกล้าตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายโดยเพราะหัวโกรธฟังร่างก่อนเขามาฟังฟังไว้นะฉันฟังไว้ฟังบนไปถามเหตุผลเขาก่อนเมื่อถามเหตุผลได้แล้วสองอย่างแล้วเอามาชนในสมองเอาสิ่งที่พูดมาแล้วใช้เวลาไตรตรองด้วยปัญญาและกล้าตัดสินใจนี่เป็นผู้ใหญ่ตั้งใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สดมนต์เยอะๆสวดธรรมจักรได้ไหมล่ะไหนมีใครสวดธรรมจักรเปล่าๆได้บ้างมีไหมเห็นไหว้พระกันจังไหนใครสวดได้บ้างสวดได้สวดได้ไหมมีใครสวดได้ไหมท่านคุณพระพรหมดิลกจังนั้นที่มานครเนี่ยท่านกำลังจะให้โยมสวดมนต์ธรรมจักรใครสวดได้ถ้ามีรางวัลอาตมากำลังจะหาคนสวดธรรมจักรปากเปล่าได้เนี่ยท่านใครสวดได้นะไล่เดียวได้นะตั้งแต่นะโมนะท่านจนจบบทนะให้พระกิ่งชุดหนึ่งนี่ไม่มีเลยใช่ไหมทำบุญกันจังสวดธรรมจักรไม่ได้ท่านเผาหุงก็หุงไม่สุกดิบๆมันหุงข้าวท่านเผาหุงสวดก็ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสุกทุกเม็ดไหมต้องสุกทุกเม็ดนะผิดตัวเดียวก็ถือว่าเสียทั้งหม้อนะข้าวเนี่ยนะถ้าทั้งหม้อใช่ไหมท่านดิบเม็ดเดียวเสียไหมเสียไม่มีอะไรก็สุกผมมันจบนะพระอุตสาหสมาพินิมิตาสาวุตันนังครีเมฆราอุทิตโคราสเสไม่ใช่อุทิตโคราสเสนั่งมาลาธนาเตมุตินันทิตวามนินโทตันเตสัพพติเตเจมังคลังแล้วอะไรท่านกตวานากาตมุทรังโยคปิริยาเจจุตวังชยการนมัตเชชยการนมัตเชถูกไหมชนกายมัตเชแต่เป็นส่วนเป็นชยการนมัตผิดดิบแล้วท่านเพราะฉะนั้นสวดมนต์เยอะๆเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่สวดมนต์เนี่ยท่านให้ลูกหลานมันเห็นธูปเพิ่มขึ้นวันละสามดอกไหมสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดธูปไม่หมดอย่าเลิกอันตรายท่านเขาทำธูปไว้ขนาดเนี้ยเขาประสงค์ครับถ้าสวดจบแล้วนะถือว่าบทนั้นเป็นบทสุดท้ายของวันนั้นปิดหนังสือกรวดน้ำซะให้จบบทสุดท้ายของวันนั้นแล้วกรวดน้ำแล้วก็กันหนังสือไว้พรุ่งนี้ตั้งนโมแล้วสวดต่อธูปหมดค่อยหลับค่อยเลิกถ้าทิ้งธูปไว้นะเสร็จไฟไหม้บ้านหมดท่านสวดธูปไม่หมดนะฮะเทียนไม่จุดก็ได้แต่ธูปต้องจุดเพราะจะได้บำรุงแหละบำรุงอารมณ์เรากลิ่นธูปเนี่ยมันกลิ่นบำรุงอารมณ์กลิ่นทำลายกิเลสนะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจพระหนูไปตลาดเปล่าวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้จะเข้าเมืองไหมลูกไปตลาดเปล่ายายฝากซื้อธูปสองกล่องนะยายเมื่อ7-8วันที่แล้วก็ซื้อไปแล้วมันหมดแล้วลูกรู้ไหมว่ายายสวดมนต์รู้ไหมแสดงว่ายายสวดมนต์แค่ซื้อธูปมาให้ยายก็มีความสุขแล้วเอาคำว่าไปซื้อธูปให้ด้วยเนี่ยมารายงานเอาขี้ธูปมารายงานความเป็นคนใจพระของเราให้จำไว้ว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยมันจะมีการรายงานก็คือว่าเนี่ยสามก้านเนี่ยพอหมดแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นไม้อันนู้เอาธูปไว้โคนต้นไม้นะเอาขี้เถ้าธูปออกไว้โคนต้นไม้ใส่อะไรท่านเอาข้าวสารใส่ขันใหญ่ๆนะขันใหญ่ฟันนี้หน่อยก็ได้เอาไว้ยายปักธูปใครมีปู่ย่าตายายถ้าท่านชอบสวดมนต์เวลาที่นั่นแล้วนะผ่านไป7วันนี่เอาขันออกมาแล้วก็ปาดขี้ธูปออก
แล้วพัดลมเป่า

เป่าให้ขี้ทูบมันออกแล้วก็ไปใส่อะไรกระด้งใช่ไหมเขาเรียกกระด้งป่ะกระด้งนะทำงี้ท่านเปิดพัดลมมาทำงี้ฝัดซะแล้วเอาไปหุงข้าวมนต์ทั้งหลายที่สวดนั่นแหละมันจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคุณไสในร่างกายเรายิ่งผู้ใหญ่สวดยิ่งพระสวดนั่นแหละถ้าทรายเขาเอาไปหวานกันนั่นแหละพูดผีปีศาจกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าจะหวานข้าวให้เอาแล้วท่านเอาพันข้าวมาปะถ้าจะหวานพืชไร่เอาพืชไร่มาใส่ขันแล้วปักแล้วไปผสมมันดีตรงนี้เพราะมนต์ทุกบทเป็นมนต์ขลังหมดและรุ่นนี้เหรอท่านมีแต่ดีๆใช่ไหมท่านไม่มีโอกาสคิดชั่วเลยวันๆมีแต่บุญกุศลมีแต่สวดมนต์ไหว้พระสวดไม่มากนะแค่องค์เพียงกระขังแล้วคนที่สวดมนต์ประจำเนี่ยเป่าหัวให้ใครในขังหมดเพราะมนต์มันอยู่ในเนื้อในตัวแล้วเพราะนั้นเป็นผู้อยากใจพระประเสริฐอยากให้คนเขากราบไหว้ไม่ใช่สวดมนต์ก็ไม่เป็นรัตนาสินก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นใครเขาจะนับถือล่ะคนไทยเรานับถือผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ไหว้พระใจพระนะท่านนะเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่อย่ายึดติดถึงเวลาแล้วอย่ายึดติดแบ่งซะแบ่งโลกมานี่อาตมาบอกเสมอว่าแกอย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่าสมณะอย่าสะสมของมีราคาขี้โมโหโกรธาอย่าพกพาอาวุธแกอย่าเก็บของเล็กไม่ใช่ของเราแล้วหนูมานี่สิลูกมาวันนี้ไปเนี่ยใส่สร้อยเพชรเนี่ยนะแต่งตัวไปอวดพระออกทีวีแล้วขืนเก็บเอาไว้ก่อนอันตรายลูกคนนี้เอาสร้อยเพชรไปแต่ว่าอายุยังน้อยใส่ก็ไม่ดีนะให้ลูกสาวคนนี้ไปใครคนไหนคนไหนในลูกสาว3คนคนไหนตะกี้เนี่ย2คนเอาแม่เอาสร้อยเพชรให้คนนู้นไปเพราะว่าถ้าคนนั้นก็ไม่เหมาะถ้าทางมันเหี้ยวๆหน่อยแต่งไม่ขึ้นอันนั้นใส่สร้อยอย่าเอาเลยเอาใส่สินก็แล้วกันนะรู้สึกใส่สายสินจะขึ้นกว่าใส่สร้อยฮะแต่งไม่ขึ้นหรอเธอสายสินจะต้องเส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะเอาสายพานก็แล้วกันเออนี่หนูแหวนนี่ก็เอาสร้อยข้อมือก็ให้คนนี้ไปนะแหวนก็ให้คนนี้ไปนาฬิกาให้คนนี้นะฮะแต่ว่ามีข้อแม่นะถ้าแม่จะไปไหนเนี่ยขอยืมบ้างต้มหูก็เอาไปลูกเอาไปคู่หนึ่งเพราะว่าให้มันเหมาะแก่อายุอันนั้นถ้านับเป็นน้องสาวไม่มีต้มหูเนี่ยมีต้มหูไหมอ๋อมีใส่ต้มหูมาแล้วเอาผมไปปิดแล้วจะใส่มาทำไมล่ะพี่เขาหาว่าโอดสวยไอ้คนไม่มีก็ช่างมันเถอะเรามีจะใส่ตอบแทนหูมันบ้างหูเนี่ยมันฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมเราร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยตอบแทนมันบ้างสิคะไม่ใช่อะไรก็ยัดใส่ปากกระพึดใช่ไหมไอ้หูมันบอกไอ้หาปากเอาเปรียบกูเนี่ยฟังมาตั้งเยอะไอ้ที่มีข้าวใส่ปากเนี่ยเพราะความรู้ที่กูฟังหัวก็ใส่สร้อยนะใส่อะไรมันหรือว่ากูอุตส่าห์จำนั้นอุตส่าห์คิดมือเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินไอ้ที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นการอวดว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเข้าใจไหมกูก็จะหาว่าใช่ไหมถ้ากูเขาหาว่ามาใส่ย่ามนี่แล้วจะหมดปัญหาเลยพี่ไม่ใส่แล้วจะกูเขาหาว่าแล้วจะใส่มันทำแต่เสร็จแล้วให้ลูกให้หลานเพราะมันเล็กๆถ้ามันล่วงไปหูไม่หาตาไม่เห็นใช่ไหมเป็นปัญหาและแก่อย่าเก็บของเล็กเด็กอย่าประดับของมีค่ามากรักษาตัวยังไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมันยังพอคุมได้มีหรือยังยังไม่มีแล้วนี่แกอายุ70กว่าหรือยังเนี่ยจะมีแฟนอายุ70กว่าเหรอ25ยังลูก31แล้วนี่ก็แต่งๆนะเธอแม่ห่วงเหรอแม่ห่วงไหมอยู่กับยายสบายดีแล้วยายก็จะอยู่กับแกจนแกอายุ80ไปเนี่ย ก็ไปหาหลานเขยมาให้ยายสิยายอยากมีหลานเขยไหมอยากไปบอกฮะรู้ได้ยังไงถ้างั้นก็ไม่มีแก
ถ้าคิดว่าผู้ชายไม่ดีนะก็ไม่มีพ่อแกพ่อแกเลวไงแกพฤติกรรมพ่อแกไงเดี๋ยวพ่อด่าแทนพ่อซะนี่พ่อดีไหมพ่อดีไหมอ่ะก็ผู้ชายดีๆก็มีนี่เออมันไม่ใช่ต้องอยู่กับยายตลอดเวลายายก็ยังมีหลานเขยอยากมีเหลนอุ้มไหมยายอยากมีเหลนไหมเออก็อยากเห็นว่าเหลนเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมรับขวัญใช่ไหมแต่งงานก็จะไปยากกับราชชลพฤกษ์รีสอร์ทก็ฟรีอยู่แล้วนะพระก็ไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมจะไปรอรังอะไรล่ะไอ้คนจนดันมีลูกเร็วไอ้คนมีสตังค์มีความรู้ดันไม่ค่อยมีแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงท่านถ้ากลับมาปีหน้านะถ้ากุมภาปีหน้าหลวงน้ำไม่ได้ยินข่าวก็แต่งงานแล้วก็จะรู้จักหลวงน้ำมากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องรวยแล้วฮะเรามีธุรกิจเรามาช่วยกันทำขอเป็นคนดีเข้าไว้ดีแบบพระน่ะแต่งไปเถอะเป็นผู้ใหญ่ใจสายยืดอย่าไปสะสมถึงเวลาก็ปลดพันธนาการนะลูกก็เขามีครอบครัวแล้วนะทรัพย์สินก็ปลดให้เขาแม่ปลดพันธนาการยังแบ่งธุรกิจให้ลูกบริหารหรือยังแม่ยังเรื่องอะไรแล้วเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้แกเซ็นอันนี้แกเซ็นแบ่งบริหารไปเราจะได้สบายอยากสบายนะแม่เจ้าอาวาสเนี่ยเขาอยากสบายอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยตั้งผู้ช่วย21องค์เจ้าอาวาสจะทำอะไรอ่ะ21องค์ไปทำกันเองสิเซ็นก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทำการแทนเจ้าอาวาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าอาวาสฉันก็สบายอยากสบายเขาหาผู้ช่วยมาก็เขาไม่มีอะไรจะทำไงเขาไม่ได้เซ็นเช็คอ่ะก็ถ้าอยากให้มันอยู่ก็มอบอำนาจคนถ้ามีอำนาจมันหวงแม่ความสำเร็จของเราคือตำราอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนศึกษามีคนมาสัมภาษณ์แม่ไหมเวลาทำปริญญาทำปริญญาอะไรลูกปริญญาโทใช่ไหมเรียนโทยังเธอก็เอาคุณยายเป็นจุดสัมภาษณ์ประกันเป็นนักบริหารแบบชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยบริหารอย่างไรถามทำไมก็คุณยายหนูแล้วเธอก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นแหละเราเป็นตำราแล้วบางคนเป็นตำราแต่ดันไปเรียนถ้าคนไม่มีความรู้ไปเรียนไม่ว่าอะไรแต่บางคนกลายเป็นตำรามันต้องให้เขาเรียนจากเราแต่นี่เราพูดถึงเรื่องสมบัติก่อนแล้วแม่จะรู้สึกสบายท่านจะคุณพูดเขาเรียกปลดปลงใช่ไหมท่านปลดปลงซะบ้างไม่งั้นต้องมานั่งแล้วเซ็นเช็คแต่ละทีใจมันหายนะท่านนะมันต้องมาซักถามอันนี้ทำไมเท่านั้นอันนี้ทำไมเท่านี้ท่านนี้เรื่องอะไรแล้วสบายถามทำไมตั้งแต่ฟังท่านเจ้าคุณเทศมาเนี่ยฉันทำตามท่านเจ้าคุณฉันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนั้นมันจะรู้สึกความสบายนั่นก็ให้ท่านทายเข้าใจว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเราดูตัวอย่างผู้ใหญ่ทำไมเราจึงมาทำไมเราจึงรักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีละมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยใครที่ฟังแล้วต้องเอาไปปรับปรุงตัวว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจะมีคนนับถือเคารพบูชาทำไมจึงไม่มีคนนับถือเคารพบูชามันต้องวิจัยและปรับปรุงพฤติกรรมใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่วันเกิดคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์อายุเริ่ม80ปีเสวยพระเจ้าจึงขออนุโมทนาที่ได้ทำบุญทำกุศลในการที่นิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็สวดสวดมนต์ฉันเพลจากนั้นก็ทำให้มีกิจกรรมในการฟังเทศน์ฟังธรรมอันเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อลูกหลานที่จัดให้แม่เป็นการบำรุงใบบุญของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอ่านชาติหน้าโน้นเทอญ

ใครก็ตามถ้าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนคนนั้นจัดเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพนับถือยกย่องจากคนทั้งหลายนะคะเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นฐานจิตใจของคนดีดังคำพระบาลีที่ว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญะกตะเวทิตาความกตัญญูกตะเวทีเป็นพื้นใจของคนดีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉ

ีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

เมื่อเราพูดถึงการเล่นสิ่งที่มาคู่กันคือของเล่นเครื่องเล่นลานเล่นสนามเด็กเล่นแต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงคือผู้อำนวยการเล่น Play Worker ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กเล่นและเล่นสนุกสนานไปกับเด็กซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้และในบทเรียนนี้เราจะปลุกปั้นดึงศักยภาพผู้ใหญ่ทุกคนมาเป็นผู้อำนวยการเล่นกันPlay Worker คืออะไรทำหน้าที่อย่างไร Play Worker คือผู้อำนวยความสะดวกในการเล่นผู้ดูแลการเล่นของเด็กผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยผู้ใหญ่จะให้กำลังใจชื่นชมสนับสนุนเชิงบวกจัดบรรยากาศการเล่นที่เด็กรู้สึกอิสระปลอดภัยและวางใจอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้ชวนเล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคลิปนี้โรงเล่นอยากชวนตั้งหลักให้ผู้ปกครองเป็น Play Worker หรือผู้อำนวยการเล่นที่เข้าใจและสนับสนุนการเติบโตของเด็กโดยเข้าใจแก่นของการเป็นผู้สนับสนุนอำนวยการเติบโตด้วยพลังแห่งการเล่นอย่างเข้าใจและผ่อนคลายและบทเรียนนี้ค่ะก็จะบอกว่าเราเล่นกันที่ไหนก็ได้นะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวก็สามารถที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆทุกวัยได้เลยค่ะบทเรียนนี้จะชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องพลังแห่งการเล่นผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันคำถามชวนคิดทุกคนอยากให้เด็กมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบไหนถ้าเด็กๆมีคุณลักษณะและวุฒิภาวะแบบนี้จะรู้สึกดีและสบายใจกันใช่ไหมคะยืดหยุ่นปรับตัวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเดินหน้าต่อแม้ทุกข์ใจและเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆได้เติบโตอยู่ด้วยตัวเองมีพลังมีชีวิตชีวาไม่เบื่อง่ายรู้จักหน้าที่รับผิดชอบใฝ่รู้สนใจเรื่องต่างๆกล้าหาญรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองไม่พึ่งพิงผู้อื่นบูรณาการควบคุมอารมณ์ได้ดีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีความเป็นกลางเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแก้ไขปัญหาได้เสมอภาคเท่าเทียมเรียนรู้จากความขัดแย้งคุณลักษณะเชิงบวกและวุฒิภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการเล่นการเล่นอิสระการทำกิจกรรมกับครอบครัวการเล่นไปด้วยกันเพียงเด็กๆเล่นและมีผู้ใหญ่เคียงข้างอย่างเข้าใจและมาช่วยกันทำ5รากผ่านพัฒนาการบนฐานความผูกพันเด็กๆก็สะสมและก่อเกิดคุณลักษณะเหล่านั้นได้แล้วค่ะเปรียบเด็กเป็นต้นไม้คุณลักษณะเชิงบวกก็เหมือนกับการผลิดอกออกผลเบ่งบานพร้อมใช้งานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ปกครองก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงทำรากผ่านการ

0: ปิดประสาทสัมผัสการใช้เวลาคุณภาพการรับฟังการเสร็จการเล่นทำไปด้วยกันพร้อมทั้งทำรากมาค่ะเรามาเริ่มต้นทำรากที่1กัน
1: รากที่1 sameness หรือว่าความเหมือนกันนะคะความเหมือนกันนี้ก็คือการเป็นคำตอบแสวงหาคำตอบไปด้วยกันไม่ใช่การสั่งสอนการทำไปด้วยกันในวิถีชีวิตประจำวัน
0: ก็เหมือนกับการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันเลยค่ะไม่ว่าจะพากันไปเดินเล่นพากันเล่นด้วยกันนั่งต่อบล็อกด้วยกันกินข้าวไปด้วยกันกวาดบ้านถูบ้านเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆอะค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีใครสักคนที่เขาอยากจะเหมือนด้วยเนาะอันนี้ก็จะช่วยทำให้รากที่หนึ่งเนี่ยอย่างลึกลงไปคุณลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เบ่งบานเติบโตนะคะ
1: รากที่สอง belonging และ royalty นะคะความเป็นเจ้าของและความมั่นคงจะไม่ต่อรองในความรักมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อจะพัฒนาความมั่นคงในใจของเด็กรักษาสัญญาสร้างข้อตกลงร่วมกันให้เด็กได้มีพื้นที่ของใช้ของตัวเองเช่นชั้นวางของมุมส่วนตัวแก้วน้ำช้อนซ่อมตุ๊กตาตัวโปรดให้เขาได้เล่นตามจินตนาการเล่นอิสระค่ะ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยค่ะการที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะเราอาจจะมีมุมเล่นซึ่งเป็นมุมของเขาเลยเนาะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่นี้เล่นแล้วกลับมาเก็บที่เดิมตะกร้านี้เป็นของเขาตะกร้าผ้านี้เป็นของเขากล่องตรงนี้เป็นชั้นวางรองเท้าของเขาแก้วน้ำจานชามนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะได้ร่วมกันดูแลล้างและเก็บเข้าที่เดิมในศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนี่ยเวลาที่เด็กประถมวัยไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประจำตัวอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าผักกาดสมมติว่าจิ๋วเองเนี่ยมีสัญลักษณ์ผักกาดของใช้แล้วก็จะมาวางที่ชั้นผักกาดเด็กก็จะได้พัฒนารากนี้ไปด้วยค่ะที่สำคัญถ้าความรักเป็นเรื่องที่ดีเราจะไม่เอาความรักมาต่อรองกับเด็กๆนะคะเราจะไม่พูดเลยค่ะว่าถ้าหนูดื้อแม่ไม่รักถ้าหนูไม่เก็บของเล่นแม่ไม่รักถ้าหนูไม่ทำตามแบบนี้แม่จะไม่รักเพราะว่าถ้าความรักเป็นเรื่องดีและเราอยากให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและพัฒนารากนี้เราก็จะไม่เอาความรักมาต่อรองค่ะ
1: รากที่3ค่ะ significant ความใส่ใจให้ความสำคัญทำอย่างมีความหมายสิ่งต่างๆที่เขาทำมีความสำคัญรับรู้ว่าเขามีตัวตนใส่ใจในอารมณ์อยู่ให้เขารับรู้ว่าเราใส่ใจมองในสิ่งที่เขาทำให้เวลาคุณภาพและใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆ 100% ค่ะ
0: การอยู่กับเขาจริงๆ 100% นะคะผู้ใหญ่หรือผู้อำนวยการเล่นเองก็ต้องวางมือถือลงด้วยนะคะแล้วก็หันไปสบตาในระดับที่ถ้าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเนาะก็ย่อลงไปแล้วก็สบตาที่จะพูดคุยกับเขานะคะเวลาที่เด็กๆขอความช่วยเหลือเช่นเด็กคนนึงกำลังต่อเลโก้แล้วกำลังต่อชิ้นเนี้ยไม่เข้าเขาอาจจะกำลังวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าแม่ช่วยต่ออันนี้ให้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะบอกว่ารอก่อนรอก่อนช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะไม่โอเคลงไปร้องไห้หรืออาจจะลงไปดิ้นเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนค่ะพลิกมุมเลยนะคะเวลาที่เด็กเดินเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ต่อเลโก้ตรงนี้ให้หน่อยเราใช้เวลาเพียง30วินาทีหรือ1นาทีหันไปว่าตรงไหนจ๊ะแล้วก็ต่อให้เขาซึ๊กแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นต่อได้เป็นปกติเลยค่ะการพัฒนารากนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงแล้วก็รับรู้ว่าเราใส่ใจนะคะเขาเองอะค่ะก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่รับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันนะคะเราสามารถที่จะชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกเขาเป็นคาดหวังถึงพลังงานเชิงบวกค่ะว่าหนูลองดูเลยค่ะหนูทำได้แน่ๆหนูลองทำไปดูก่อนแม่จะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าหากเขากำลังเล่นดนตรีหรือกำลังเคาะเสียงอะไรนะคะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจนะหนูลองทำเลยถึงตรงนี้ค่ะจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวนะคะหาเวลาที่เป็นเวลาใส่ใจเป็นเวลาคุณภาพอย่างน้อยวันละ30นาทีเล่นอิสระด้วยกันเพื่อสร้างพลังคุณภาพสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวค่ะ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราจะเห็นเลยว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยที่จะให้เด็กๆรู้สึกเป็นเจ้าของโดยที่เด็กๆคนนั้นอาจจะมีสัญลักษณ์เช่นเป็นสัญลักษณ์ลูกช้างที่รองเท้าที่กระเป๋าที่ผ้าห่มที่แก้วน้ำเด็กๆก็จะรู้ว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของเราเขาก็จะเอาสิ่งของของเขานะคะไปวางไว้ตรงกับชั้นอันนั้นทำให้เด็กๆรับรู้ค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาร
1: ากที่4 love ความรักผ่อนคลายในความรักด้วยรักแบบซอฟต์ฮาร์ทหัวใจที่นุ่มนวลด้วยภาษารักสื่อสารกันด้วยภาษารัก
0: ภาษารักมี5อย่างค่ะเรามาเริ่มต้นรู้จักภาษารักที่1กันค่ะภาษารักนี้ก็คือการบริการหรือทำให้ช่วยกันทำไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำให้เด็กๆเราก็จะไม่บ่นไม่จู้จี้จุกจิกนะคะอย่างเช่นพี่ชายของจิ๋วมักจะเข้ามาเก็บที่นอนให้จิ๋วเสมอเขาก็เก็บให้ด้วยหัวใจที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะอันนี้เราก็รับรู้ว่าพี่ชายของเรานะคะเลี้ยงดูเราผ่านความรักผ่านภาษารักที่1ค่ะโดยการบริการและทำให้ภาษารักที่2นะคะก็คือคำพูดเชิงบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมขอบคุณขอโทษให้กำลังใจทำด้วยหัวใจนะคะเด็กๆ ก็จะรับรู้ว่านี่คือภาษารักรากนี้ก็อย่างลึกคุณลักษณะข้างบนก็เติบโตค่ะภาษารักภาษาที่3นะคะก็คือสัมผัสที่นุ่มนวลสัมผัสที่มีความหมายการกอดการลูบล้างการนวดเด็กๆหลายคนนะคะชอบให้ผู้ปกครองนวดให้ก่อนนอนอันนี้แหละค่ะภาษารักนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเรานวดเก่งเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่านี่คือความรักที่แท้จริงภาษารักที่4ค่ะก็คือการให้ของขวัญการให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าเราจะให้กันได้เฉพาะวันเกิดนะคะแต่ว่าเป็นการให้ของขวัญในทุกมิติของชีวิตได้เลยอย่างเช่นเมื่อตอนลูกจิ๋วเด็กๆนะคะจิ๋วมักจะเก็บกิ่งไม้ตามที่ต่างๆมาเป็นของขวัญให้ลูกเราก็เป็นนักเดินทางแล้วก็ทำงานไปทั่วประเทศเนาะบางทีเราไปเก็บกิ่งไม้จากเกาะลันตาเก็บกิ่งไม้จากบนภูเขาแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่ไปทำงานมานะแม่เก็บกิ่งไม้มาจากดอยช้างให้ลูกด้วยลูกก็โอ้กิ่งไม้ดอยช้างแล้วเขาก็เอากิ่งไม้นะคะไปถือเดินเล่นแล้วก็จะมีกล่องของเขาในการเก็บสะสมกิ่งไม้สิ่งนี้เองค่ะก็เด็กๆก็รับรู้ถึงของขวัญของขวัญนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องชนะได้รางวัลที่1เขาถึงได้นะคะแต่ของขวัญนี้สามารถที่จะให้ได้อย่างสม่ำเสมอให้เพื่อให้กำลังใจให้เพื่อให้เด็กรับรู้ว่านี่คือการสื่อสารภาษารักค่ะของขวัญอาจจะไม่ได้ต้องมีมูลค่ามีความแพงนะคะของขวัญก็หาได้จากรอบตัวเลยค่ะเด็กๆรับรู้จากการให้ค่ะภาษารักที่5นะคะก็คือการมีเวลาคุณภาพด้วยกันค่ะเด็กๆต้องการมีเวลาคุณภาพกับเรานะคะเวลาคุณภาพเท่ากับว่าใจเรากายเราอยู่ตรงนี้พร้อมกับเขา 100% การที่เราวางมือถือการที่เรานั่งฟังเขาอย่างจดจ่อการที่ทำอะไรกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะบางทีเขาก็ต้องการที่จะดูหนังเล่นเกมพูดคุยเล่นบอร์ดเกมไปกับเราเนี่ยแหละค่ะการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
1: และรากที่5นะคะ being know ค่ะความไว้วางใจเราจะปลูกฝังรากนี้นะคะบ่มเพาะไปจนถึงในระดับที่เด็กๆกล้าพูดกล้าเล่าเห็นเราเป็นที่ปรึกษาความไว้วางใจทำได้โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนคลายไม่ตัดสินรับฟังความไว้วางใจต้องใช้เวลาค่ะ
0: ใช่เลยค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างด้วยเพียงวันเดียวนะคะเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยค่ะต้องค่อยๆสะสมนะคะค่อยๆทำผ่านการเล่นในทุกๆวันเช่นการที่เราลองให้เด็กๆนะคะได้ปีนได้ท้าทายตัวเองไปในที่ที่สูงกว่าแล้วเราก็บอกว่าลองทำเลยแม่ยืนอยู่ตรงนี้ลองทำเลยแม่วางใจที่หนูจะทำสิ่งนั้นหรือเราอาจจะชวนกันทำครัวให้เขาได้ลองใช้อุปกรณ์มีคมเนาะเด็กๆก็รู้สึกว่าว้าวทำไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงกล้าให้เราใช้ในสิ่งที่รู้สึกท้าทายแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาและเรามีความไว้วางใจกับเขา 100% ค่ะเด็กๆมีหน้าที่เล่นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่ทำราก เด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านเราจึงชวนกันนะคะมาทำรากผ่านการเล่นด้วยกันนะคะ
1: การทำรากทั้ง5นี้เป็นแนวคิดพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นจากหนังสือเรื่อง Hold On To Your Kids โดยดร.กอร์ดอนนิวเฟลนักจิตวิทยาคลินิกเด็กวัยรุ่นและครอบครัวชาวแคนาดาและหนังสือ

0: บทเรียนนี้จะชวนทุกคนมาทำกิจกรรมของเล่นจากในครัวทำลูกข่างจากผักกันค่ะว่าแต่พี่เหมียวอยู่ไหนนะ
1: อยู่นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะมีมีดมีเขียงเดี๋ยวจะไปยกผักจากในครัวมาค่ะ
0: ของรอบตัวเนี่ยนะคะมาทำของเล่นได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของในตู้เย็นของในครัวหรือว่าเราอาจจะไปเก็บของจากแปลงผักมาแปลงกลายเป็นของเล่นกันดูสิว่าวันนี้พี่เหมียวมีผักอะไรบ้างนะ
1: ในนี้ค่ะมีทั้งหัวผักกาดมีทั้งแครอทนะคะมะกรูดมะนาวมะเขือค่ะวันนี้เราจะมาทำลูกข่างจากผักกันนะคะ
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับการทำลูกข่าง
1: ก็จะมีมีดนะคะหรือบางบ้านอาจจะใช้มีดปลายมนนะคะมีเขียงค่ะแล้วก็มีผักและอุปกรณ์สำคัญของการทำลูกข่างก็คือเราจะต้องมีตะเกียบค่ะ
0: กันไกตัดกิ่งด้วย
1: เราจะตัดให้สั้นลงนะคะเอาละค่ะ
0: ได้เลย
1: เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็
0: จิ๋วๆอยากลองทำลูกข่างจากมะนาวก่อนค่ะ
1: เอ๊แต่ลูกข่างหน้าตาเป็นยังไงลูกข่างก็จะมี
0: อะไรที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะมีไม้นะคะเสียบลงไป
0: เอาไม้ตะเกียบนี้นะใช่ไหมคะปักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ของผลสิ่งนั้นให้มันตรงกลางก็จะกลายเป็นลูกข่าง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นอันนี้เป็นลูกข่างสะบ้านนะคะลูกสะบ้านเนี่ยเป็นลูกไม้จากในป่าค่ะซึ่งเป็นป่ารอบๆโรงเล่นเราป่าเราสมบูรณ์เนาะเราก็มีฝักใหญ่ๆแล้วไปเก็บตอนที่เขาแท่งตกลงมาแล้วก็มาทำลูกข่างจะสังเกตว่าเจาะจากรูตรงกลางแบบนี้เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั่นเล่นปั่น2มือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราปั่นเราจะปั่น2มือลงไปอย่างนี้นะคะ
0: โอเคนี
1: ่แล้วของก็จะหมุนแบบนี้
0: หมุนแบบนี้เลยแล้วของเล่นจากผักหลักการก็จะปักตรงกลางงั้นจิ๋วจะลองทำจากมะนาวก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะลองดูสิ
0: เราก็เอาไม้ตะเกียบนี้มาตัดให้สั้นลง
1: ตอนที่ตัดก็ออกแรงนิดนึงนะคะ
0: ตรงนี้อาจจะช่วยเด็กๆทำนะคะแล้วจากนั้นก็เลือกลูกมะนาวมาแล้วตักไปที่จุดศูนย์กลาง
1: ดันเข้าไปค่ะ
0: แรงนิดนึงนะคะเด็กบางคนอาจจะยังออกแรงไม่ได้แล้วก็ช่วยเขาหน่อยเนาะส่งแรงค่ะ
1: หรือจะกดลงมากับเขียงก็ได้นะคะ
0: ทะลุแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองดูนะว่าลูกข่างจากมะนาวของเราจะหมุนไหมนะว้าวแต่ว่าแครอทกับหัวไชเท้าไม่เป็นทรงกลมอะค่ะ
1: เราก็จะนำเอาแครอทมาหั่นนะคะด้วยมีดนะคะขั้นตอนนี้ชวนกันทำกับเด็กๆนะคะค่อยๆกดแรงลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งแครอทให้มีลักษณะทรงกลมๆแบนๆนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปค่ะให้ตรงจุดศูนย์กลางนะคะ
0: สำหรับบางบ้านนะคะที่เด็กๆไม่เคยใช้มีดเลยนะก็อาจจะเตรียมเด็กๆหน่อยค่ะว่าการจับมีดจับอย่างไรการจับแครอทจับอย่างไรให้มั่นคงแล้วเวลาหั่นลงไปนะคะให้หั่นอย่างช้าๆอย่างมั่นคงเด็กๆก็รับรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เรากำลังทำพื้นที่แห่งความไว้วางใจและเด็กๆ ก็จะกล้าที่จะหั่นนะคะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ลูกข่างแครอทแล้วนะคะ
0: จิ๋วจะทดลองปั่นเองค่ะดูสิว่าแครอทจะหมุนดีแบบพี่มะนาวไหมว้าวเอาพี่สะบ้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกันเลย
1: พี่มะนาวลองดูสิคะ
0: พี่มะนาวก็ลงไปด้วยนะคะ
1: โอ้
0: กระด้งแบบนี้ในบ้านไทยมีเนาะมีถาดมีกระด้งมีอะไรก็สามารถที่จะเอามาเป็นเวทีลูกข่างแบบนี้ได้เลยนะคะอ้วนๆอันนี้เรียกว่าม
1: ะเขือค่ะมะเขือก็สามารถทำลูกข่างได้เช่นกันนะคะ
0: ทุกคนคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: ตัดจากตรงไหนก่อนดี
0: ตรงนี้เลยตรงคั่วก่อนดีกว่าเนาะ
1: ก่อนดีกว่านะคะ
0: ตัดลงไปตรงๆอย่างมั่นคงเลยค่ะ
1: กดลงไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำไม้ตะเกียบที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงไปตรงกลางค่ะ
0: วันนี้จะต้องได้กินแกงเขียวหวานแล้วก็ซุปแครอทแน่นอนเลยค่ะ
1: พี่จิ๋วลองดูสิคะว่าพี่มะเขือจะ
0: ไม้ลิดเดียวลูกมะเขือใหญ่โตมโหฬารแบบนี้จะปั่นได้หรือเปล่านะ
1: อ้าวได้เหมือนกัน
0: ปั่นเก่งมากเลย
1: ว่าใครจะนานกว่ากัน
0: พี่แครอทก็ลงไปด้วยพี่มะนาวก็ตามลงไปพี่มะนาวนี่เป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ย
1: และพี่สบ้านะคะก็ชนะเลิศเช่นเดิมค่ะ
0: อะไรที่กลมๆนะคะอย่างบ้านใครเนี่ย รอบรั้วมีมะกรูดก็ไปเก็บมาเนาะเด็กๆก็ได้ดมกลิ่นด้วยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ

0: ิ๋วคะลูกถางมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาปั่นกันว่าของใครจะปั่นได้นานที่สุดค่ะ
1: ได้เลยจิ๋วเลือกแครอทดีกว่า
2: เดี๋ยวหัวใช้เท้าม
1: า1 2 3
3: เด็กๆสามารถออกแบบการเล่นได้เลยนะคะว่าของใครจะอยู่นานสุดหรือว่าลองนับตัวเลขก็ได้ว่าเวลาของใครนานหรือว่าจะมาชนกันแบบนี้ก็ได้ตอนที่ลองเล่นเนาะเรามีกระด้งอันใหญ่มากๆให้เด็กๆจับคนละฝั่งกันแล้วก็เอียงๆเนี่ยค่ะท้าทายให้มันได้ชนและปะทะกันใครอยู่คนสุดท้ายคนนั้นก
0: ็ชนะค่ะ
3: ชนะเก็บของค่ะของเล่นปั่นปั่นหมุนหมุนแบบนี้นะคะดีต่อมือดีต่อสายตาดีต่อใจเด็กค่ะโรงเล่นจึงชวนเด็กๆมาทำลูกข่างเป็นประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกข่างจากพืชผักลูกข่างจากในป่าหรือว่าลูกข่างจากในตู้เย็นนะอุปกรณ์ก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบางครั้งเองเนี่ยเราทำจากผักแล้วเราก็ชวนกันไปทำอาหารกันต่อเลยเด็กๆ ก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งเล่นได้แล้วก็ทั้งกินได้ด้วยใครๆก็เป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เล่นแม้แต่พื้นที่ในครัวแบบนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาความไว้วางใจและพัฒนารากทั้ง5นะคะการเล่นแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่หยิบผักมาทำลูกข่างกันแต่ว่าลูกข่างเนี่ยทำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกฝนเรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้มีดเรื่องของการเห็นเรื่องเลขาคณิตต่างๆว่าเขาจะกดไม้ตะเกียบตรงไหนให้มันเป็นจุดศูนย์กลางให้สามารถที่จะหมุนได้แล้วเขาก็ได้ลองทดลองด้วยตัวเองค่ะหลายครั้งเราก็เจอเด็กๆถามว่าอันนี้จะมาทำเป็นลูกข่างได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าลองเลยลองทำดูเลยเวลาที่เด็กๆได้เห็นพื้นที่ของการทำที่มากกว่าที่เราเตรียมไว้นะคะเขารับรู้เลยค่ะว่ามีผู้ใหญ่คนนึงที่กำลังพร้อมที่จะให้เขาเรียนรู้แล้วเขาก็กล้าที่จะทำกล้าที่จะเล่นค่ะรากและการเป็นเพลเวอร์เกอร์แบบนี้นะคะเป็นได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพลเวอร์เกอร์ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กๆเด็กๆ ก็สามารถที่จะเติบโตมามีคุณลักษณะเชิงบวกอย่างที่เกริ่นมาตอนต้นแล้วนะคะ
0: ที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเล่นกับเด็กนะคะสวมวิญญาณของเพลเวอร์เกอร์สนับสนุนให้เขาได้เล่นอย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะ

เด็กต้องการความผูกพันที่มั่นคงปลอดภัยและลึกซึ้งผู้ใหญ่ในฐานะ Play Worker สามารถช่วยให้เด็กๆรับรู้ได้โดยให้เขาได้เล่นอย่างอิสระที่สำคัญผู้ใหญ่จำเป็นต้องผ่อนคลายหาเวลากลับมาดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆและนำพาเด็กน้อยในตัวของคุณที่มีพลังอันสดใสและไอเดียอันบรรเจิดออกมาเล่นค่ะมาทำรากไปด้วยกันโรงเล่น

0: เป็นกำลังใจและส่งพลังให้เสมอนะคะ
1: ตอนนี้เด็กเกิดน้อยการเติบโตของเด็กทุกคนมีความหมายต่อโลกใบนี้และเราจะเป็นหมู่บ้านให้เด็กๆไปด้วยกันค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: แม่มามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3ครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ครับนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมครับก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งนะอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างและผู้นับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็ แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดังตาด้วยเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคื

คือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดนะพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสังสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้อง

นานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ส่วนหนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ส่วนอื่นดูโสหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสอย่างนี้คือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วนี่ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำมันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาตมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้เลยถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะที Some นี่เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease me but I pretend like it doesn't bother me but it does hurt How can I fix this feelingand stop them from teasing me. เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ okay, so like life in a community, any community, always going to be some teasing, okay? But I think we canmake a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can even with monks, you know, sometimes we tease each other, but it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing. So first of all, if you are someone who likes, enjoys,teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking.But really there is some nasty, bad feeling there, but they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun,

0: then are you expressing some anger and aversion, or is it with metta and kindness? But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you, maybe is big matter for someone else. So things you should never tease people about are like their physical appearance. That's really, you know, that can be so sensitive, especially in teenage years. Because everyone very sensitive about their appearance. And so from the previous question about having surgery, you know, people so concerned about personal appearance, even having operations and surgical procedure. So in our school, you know, we don't have to be serious all the time, and we can make some jokes and even tease each other, but you should be aware of your intention. What is your intention? Do you have warm feeling or bad feeling when you do this? And if you see someone feels uncomfortable and they don't like it, what do you do? Do you do it even more, or do you stop? What's the right thing to do in that case? You know, and this is like, you know, we're human beings. We are also like animals, you know. And one of the things animals do is they all gang up on the weak one, you know, and they bite the weak one and sometimes even kill the weak one. So that's one kind of animal habit we don't want in human community, where we just find one person or two person in our class and they become the one that we bully and make fun of and tease. And that's just such a mean thing to do. And I don't think it's something that we can be proud of. So when I look back on my school days, I was guilty of this also. Some teasing and that went too far and wasn't very good. And now even after 50 years, I feel bad about it. So, you know, I don't want you to have that in your life, to have that kindness. And if you're someone who does get teased, as the person in this question, then also look at yourself. Some people, they go out of their way to be different. Don't join in, don't do the same thing as everyone else, or come too late, or come not too early, usually too late. Always want to be a bit different from everyone else, and so they feel special. But if you like to do that, then there's a consequence. Consequence is that maybe other people don't like you when you do that, and then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable, but also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help. Because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do. And then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this teasing, you know, what to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. That's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly, and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, this is part of living together, and you have to oton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, with anger and being it's not fair.
1: ทุกคนเข้าใจมั้ยผู้ภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่มั้ยเดี๋ยวสรุปเรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล้อเลียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล้อเลียนที่พอรับได้และการล้อเลียนที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุก กับการล้อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล้อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล้อเลียนการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นบางครั้งแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาแล้วเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำ แต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นก็ทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเข้าใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่ง ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังรู้สึกอยู่บ้างดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไป อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผู้ที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกกับการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อน โดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ ก็เหมือนกันว่า อย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระริยเจ้ารู้วาลจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ดีตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรม
0: นั้นในพระวินัยของส

สงสิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกเรียกว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ทิรชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้น

คืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอเราก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแหล่งประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานงานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีสมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานด้วยความขยันมันเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีมันเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราเห็นความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมุติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทั้งกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองดูลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาและในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้ก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยแล้วอาตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลส
คือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นดังนั้นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นและการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรอ่ะดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระตือรือร้นตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่
รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างเนี่ยที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานด้วยเขาไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะ

เข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1

ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคไรปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้

ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคลคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหุงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตราเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธได้
ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือว่าการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละ
ไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มพื้นเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4ผืนก็ถวายอีกนำมา8ผืนก็ถวายอีกนำมา16ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีก
แต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่ก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัทสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพญามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหุงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหุงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลง

ทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสมเด็จมงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเด็กเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไปบุญแต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรและผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันในยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดสมุนไม่ทันก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะเพราะแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังทหารอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลทีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่คนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลทีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็น

ก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตผันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนมีบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะเมื่อที่จัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลทิสซามิลากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทย

0: ขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงผู้ชลธีทานทอง
2: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูๆนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายๆดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธยัตลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
3: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
2: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพิ่มเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
4: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
2: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
5: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
2: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนมันจะถูกที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
3: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
2: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางที

0: ความคาดหวังของเราเนี่ยจะด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงนี้ผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
1: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะมันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนให้เขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่แล้วจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
4: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบอาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งผองเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้แบบสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบครัว
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซีสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซีสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็น

มะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีอะไรมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการ

0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
1: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
0: ช่วยลดลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
1: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
0: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
1: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
0: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์มักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อันนี้คงไม่เหมาะสมนะครับ
1: ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสินึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่หนึ่งนะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
1: ซ
0: ึ่
1: งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
0: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือหนึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาเรียกการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉะนั้นต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
0: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำดูว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
1: ์
0: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับถือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
1: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซีสอย่างที่ผมเคยเรียนทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะ

0: แรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินแปลว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำเคมีไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็วกรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือกเคมีบำบัดมักจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นข่าวเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการ
0: เคมีงอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วเลือดข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนหนึ่งนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่1นะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อย

0: ดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจมาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอม

0: ฮะเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกินก็จะหอมนะครับเนี่ยนะครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกขี้เหล็กนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ํานะครับเห็นนะครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ําพริกแกงนะครับกับน้ํามันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ํามันนะครับอย่าใส่น้ํามันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งนึงนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ไปดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้หรอว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอ่ะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนร่างกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าเป๋าคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าเป๋าก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่1เวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่2เรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: ตอนนี้พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ
4: ่งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวแหละครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็น

0: เคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
1: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
0: ุ
1: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
0: น่าจะไปใกล้ๆ
1: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดีๆนอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
0: คือหมอเสรีศาสตร์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
1: ้
0: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
1: การเด
0: ิน
1: ทาง
0: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
1: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

โปรดทราบที่นี่สถานีทุกท่านจะคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวนะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอ่ะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป๋าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแหละสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรรุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าเป๋าบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะหรือพูดว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมคร
2: ับ สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างนี้นะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเพราะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองนั้นออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าอยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ที่ก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าการออกกำลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: ออกเรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่

0: อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตตัญชรีอันทิวรังอายหาจทะสันติทะสตาปรัชขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสปีขัดเจเยอุปัจจธาเชตกรัมหินคเรสัญเชเยนะสัมมาคมิอีอีตีอีบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งกันทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันท้าวมัคควางทรงปฏิปสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาศ10เดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังผมด้วยกัญจันแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัครชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพร10ประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้วยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางคือยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชวานมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกนและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้น

ไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมงคลแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมีเราประชาชีจึงขนานนามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกๆคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉริกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้เหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกำปรนาดภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนขนองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุคันธาแท้ทองสาทุกการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปราโกฏิยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัฐทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้วก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้า

และสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันีพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้ารวนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อครบถ้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและเยาว์พระประยุรญาติได้นำเอาหนังตองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประกันเป็นคำรบสองประสูติพระนางอัครราชธิดาพยุรญาติสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยหนังหมีจึงได้ชื่อว่ากันหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยังยวดยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นขอขชสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกข์ลำบากข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระรานร้องทูลศาลประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครเท้าเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดลดาลให้ฝนตกทั่วทศรพีขอพระองค์ได้จัดทัชชีผู้ชราไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอเสวตกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพักขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยเราราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีพกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณสถานที่นั้นเห็นหน้าปัจจานาคเสวยกัญจนครก็พนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งฝันของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่า
ดูก่อนพามผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำราชดำรัสตัดทักทายขององค์พระราชาก็มีความปีดีกราบทูลขอคดชะตานว่าข้าแต่พระองค์ผู้พานพระธรณีกระหม่อมฉันทั้งหลายมาณทั้งนี้หวังที่จะขอคดชะตานสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพญาโคชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วทรงประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานคจสานทานตัดเรียกพราหมณ์พุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบคจทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแปดตายท่านได้รับพระราชทานพญากุญชรคชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครสีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองสีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่คชสารขององค์พระราชา จึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุฉะไหนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คชสารสีอันเป็นที่นั่งสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพราหมณ์ผู้เป็นขับขี่คชสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกขู่ชาวพระนครว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุฉะไหนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้พานสีพีบัดนี้พระเวสสันดรลูกรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาคชสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พามต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาคชสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรเนรเทศบทไจรจากกรุงศรีพีกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรส

พระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาคชสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงในประเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะในประเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ที่จะลงโทษในประเทศเวสสันดรเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเกียงอุกุงสนชัยตัดเรียกนายนักการมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้นิรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคทางให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นหนายหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกในประเทศไปอยู่ในป่าเราขอตักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเลาของบัดการบำเพ็ญทานเสียก่อนตักสองราตรีแล้วเราก็จะจากนครสีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วประกาศทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตสดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานางพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตตีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศฟ้าทานใดๆก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาทเจ้าจงยาได้ประมาทช่วยอภิบาล

บำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงภักดีปฏิบัติอย่าได้เครื่องขัดอัตยาตัยอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัครชายาน้องจงปฏิประกอบกิจสัจจาปฏิบัติอย่าได้เครื่องขัดในอัตยาตัยเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพระนางพระมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์ดาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิรักษ์ภักดีของพระมตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมันตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามันตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมันตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพระนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพระนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจากสวามีก็ทรงถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโสกาอาดูลกราบทูลปอบประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมันตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกปากป่าดงไปในแดนใดพี่ก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้แต่จุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้มาจะผิดตรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดและกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมานว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแทนพระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวป่าจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้
ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านคณะเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่ตองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรนะธัมมสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพัทธสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกรณีนิพพัทธสูตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าอ๋อเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาเขาจะจัดบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านเจ้าคุณไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช้ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขาเอากล้าพูดพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างไม่ได้เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้
ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยละได้การกระทำทำซะก่อนไม่ต้องให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าผู้กล้าทำกล้านำกล้าตายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีเอาท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายเอาไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจึงมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกเป็นราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเฉลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็อาจจะท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็ได้ที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเทคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่า ก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการรับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยๆปีมันไม่ถูกกันเอาพองงามท่านเอาความเป็นจริงมันก็เกิดสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้
พี่จะขบวนทัพมาน้องเองขบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์

แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางหม่อมฉันก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธาธิกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธาธิครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจษขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจษขานชื่อเรายุทธาธิครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วเรามีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดสุวรรณดารารามซะท่านมหาเวชยันต์ประดิษฐ์ธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะคือยังไม่เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาเวชยันต์กับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระนเรศวรทรงทำยุทธาธีนะเป็นรูปเป็นชัยมงคลการยุทธีครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทศสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมังกรราชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมังกรราชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธถีด้วยการที่พระมหาราชาทรงพ่ายแพ้ตรงนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตลงพ่ายซึ่งกรมพระประมาณวชิสิโนรสได้ทรงแต่งลิลิตเตลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีแล้วท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามมากประชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำไหมผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันเนี้ยท่านเป็นกิตติยศสูงสุดท่านนักเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10-1 8-1เนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังคาวบอยสิท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัด
ครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระนเรศวรทรงละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระไทยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาปราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาปราชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดกันแบบพวกเราคิดหรอกท่านท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระประมาณวิชิตชนรทรงนั่งเทียนเขียนพระทรงใช้ยานวิเศษเขียนมันฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระประมาณวิชิตชนรที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านพระสุทธาก็มีสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระราชแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารยานไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่ยตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธีครั้งนั้นโดยวิจารณ์เพราะอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจึงไม่มีการศึกสงครามอะไรอีกมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสัมพันธไมตรีกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรอ่ะเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่อาตมาอยากจะกล่าวก็คือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระ

ลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่ เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกติสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้องค์นี้แต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนั้นท่านมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกว่าช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบางเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามเห็นการตีกรนะสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบละท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าข้าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอ้าก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูรัศมีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการเขาไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยถ้าเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จ

0: อะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะหมักน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้พิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัท

เลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงิน

0: ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่า

ไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควร

0: ไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีทุกเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับ แน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th

0: แพลตฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: แม่ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
2: เพราะอะไรล่ะแม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้หรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้เข้าไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้
2: จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เอาเลยไปเลย
0: เ
1: ขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
0: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้ว
3: ดีใจมากเลยค่ะเย
4: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
5: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: เป็นยังไงคะวันนี
2: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหมาตอนนี้แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
5: ์
2: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้เหมือนเข้ากับหมาได้
5: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องเคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
0: ชอบคอร์กี้ค่ะ
5: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
2: นี่แหละ
5: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องเคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
2: ความรักนะ
5: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะนี่เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพันพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื
0: ้อ
5: คิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
2: น
5: ั่
2: นนะ
5: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
0: ได
5: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบ นะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
0: รู้ไหมทำอะไรอะคะ
5: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าโอ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
0: ครบแล้วค่ะ
5: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
5: โอเคไปกันเลย
2: ไปเลย
5: มาเลย
4: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้ง Dog Sport Club คนนี้นี่เอง
5: ที่นี่ Dog Sport Club นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ Dog Sport Club มาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวัน2วันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องเราสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเข้าพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์
1: นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอร์กี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวแซมต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นแซมมานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะคุณปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแต่พื้นหนูพูดคำว่านั่งเลย
2: ค่ะ
1: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
1: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
1: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
1: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาโดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองเดี๋ยวอย่างนี้หนู
3: จับ
1: โอเคอ่ะหนูจับสายจูงไว้นะให้ยืนก่อนอ๋อไม่โดมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
1: แล้วไง
2: น
1: ั่งแล้ว
2: โอ้ย
1: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเค
2: เก่งมากแล้วล็อกหมอกเก่งมาก
1: เป็นไง
2: เก่งมาก
1: สบายไหมสบายเนาะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเคโอเคจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
2: ให้มันกิน
1: แซมลุกขึ้นก่อน
2: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรง
1: นี้แซมลุกขึ้นมาเลยเหรอ
3: ลุก
1: โอเค
3: ลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
3: นั่ง

0: เองโอ้โหปวดมาก
1: โอ
0: เอง
1: เค
0: มากน้ำลายเต็มมือ
1: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
2: ทันค่ะ
1: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
3: คุณปู่ก่อน
1: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
0: หมอบหมอบ
1: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
0: ดีมาก
1: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
2: ้
0: แ
2: ซม
0: ให้เขาดมก่อนเขาจ่อจมูกให้ดม
2: แซมลุกขึ้น
0: จะให้เขาดมก่อนจ่อจมูกให้เขาดมก่อนแล้ว
1: ก่อนสนใจไหมสนใจไหม
2: แซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
1: ใครงอนใครดี
0: เอา
1: พร้อม
0: เอาให้ขึ้นยื
2: นขึ้น
0: ลงมาต่ำเลย
2: ขึ้นมอบ
1: โอเคโอ้โหใช้ได้ใช่ไหม
0: ชมก็หน่อยชมก็หน่อย
2: เก่งมาก
1: เก่งมากสุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
0: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุเนี่ยมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
2: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
1: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแซมมานี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: นะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนม1ชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับสายจูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
2: แซมคอยดี
0: คอยเฮ้ย
1: เหลือคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
0: พร้อม
1: นะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาเสร็จเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปึ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมมานี่แล้วแซมดีมากนี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากโอเคเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
2: โอเค
1: นะง่ายๆนะถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมา
0: แล้วถอยไปไปเลยไปเลย
1: โอเคพร้อมเรียก
2: แซมมานี่แซม
1: นะคะว่าสักครู่นี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
0: า
1: ะเดี๋ยวรอให้ค
0: ุ
1: ณปู่ช่วยแก้มือให้พร้อมคุณปู่ มให้น้องดมเลยค่ะพร้อมคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
0: ครับมาอันนี้มา
1: ไปไหนแซมไปไหนไปดูซิแซมไปไหนเลยไปเลยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาอาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได้
0: เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
2: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานแล้ววันนี้เทรนเนอร์อุก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม่
1: คู่นี้น้องเคทีแล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอู๋ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคทีแล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคทีต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณปู่จับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอยคอยนะ
1: ปลาวาฬ
2: คอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2 1ครบเวลาน้องเคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมากมาก
1: ที่หนึ่ง
2: ค่ะเก่งมากเก่งมาก
1: ครั้งที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: สั่งคอย
2: มอบมอบ
1: หมอบไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่หมอบไม่เป็นไรเป็นนั่งคอยก็ได้ค่ะ
2: โอเค
1: 15วินะจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยปลาวาฬคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่งมาก
1: เลยดีเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินาทีค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: ปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากปลาวาฬ
3: เอายืนครั้งที่2
1: อ่ะปลาวาฬยืน
3: ยืน
1: ป
3: ึ๊บยืน
1: เก่งมาก
3: อ้าว
1: ค่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาทีค่ะ
3: คอยคอยนะปลาวาฬคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
3: 5
1: 4 3 2 1ครบเวลาค่ะครั้งที่2ค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้ยเก่งมาก
1: ปลาวาฬเก่งเยี่ยม
3: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอค่ะ

0: กิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปาวานให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปาวานมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปาวานไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะเคที่ให้น้องปาวานดม
1: ปาวาน
0: ร้อยแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
1: ปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานปาวาน
0: โอเค
1: เก่งมาก
0: ให้แบนมือกินนะลูกอ่ะโอเคชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆ
1: เก่งมากเก่งมากดีมากเก่งมาก
0: ปาวานน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้าวมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปาวานมานี่
1: ปาวานปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานมานี่มานี่มานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานปาวานปาวานมานี่มานี่มานี่มานี่ปาวานเฮ้ยมานี่มานี่มานี
0: ่
1: เก่งมากปาวานปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานไปจมอะไรตรงนู้นเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวคุณปู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปบมือเรียกดังๆนะคะ
2: ปาวานมา
1: เร็ว
2: เร็วปาวาน
1: ปาวาน
2: ปาวานมานี่มาปาวานมามามามาโอ้
0: โ
2: หเก่งมากปาวานเก่ง
0: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบมือให้อย่างนี้โอเคอ่ะครั้งที่สองนะคะโอเคคุณปู่เข้าเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะ
2: ปาวานปาวานมามาปาวานมามาเร็วเร็วเร็วปาวานมานี่มา
0: ไปเปล่าม
2: ามามามามาโอ้ยเก่ง
3: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
0: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค่ะปรบมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ปาวานเลย
2: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
1: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเยอะเลยแล้วก็เล่นกับคอร์กี้ด้วยหมาพันคอร์กี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
2: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
1: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค่ะ
2: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเข้าตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
1: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
4: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:00 น.

0: 15:25 น.และในเวลา18:01 น.เวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่เราพบกันในรายการพุทธธรรมนำปัญญายามเช้าอย่างนี้ในช่วงของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นมงคลที่จะได้ฟังธรรมะในตอนเช้าๆก่อนที่จะดำเนินชีวิตไปทำงานหนักใช้สมองใช้ปัญญาอย่างมากมายตามปกติในชีวิตของเราวันนี้อยากจะนำเสนอประสบการณ์ในการปฏิบัติประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันให้กับชาวให้เข้ากับชาวโลกที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนั่นก็คือในช่วงเข้าพรรษาใหม่เมื่อวันที่22 23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้เดินทางไปตามคำอาราธนาของนายกพุทธสมาคมเมืองเซี่ยงไฮ้เจ้าวาดวัดพระหยกหรือเจบุดาเทมเพิลท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วมีพระพุทธรูปที่สำคัญเรียกว่าพระหยกหรืออี้โฝซื่อหรือวัดพระหยกนี่ก็ภาษาจีนใช้คำว่าอี้โฝซื่อแล้วก็ท่านก็ได้ประกอบพิธีสมโภชหรือเปิดอาคารจากที่ท่านได้บูรณะมาแล้วเนี่ยก็เปิดอาคารไปเรื่อยในการบูรณะเสร็จซึ่งการบูรณะนี้ก็อยากจะนำเสนอว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกับชาวพุทธในโลกปัจจุบันกับคณะสงฆ์ปัจจุบันทั่วโลกในกรณีนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์มหายานในประเทศหลักคือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ทางเราได้รับมอบหมาย

จากคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ท่านได้มอบหมายให้อัตมาภาพไปร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความซึ่งในพิธีก็เนื่องจากว่าทางวัดพระยกโดยพระธรรมการเฉียสิงท่านเป็นรองนายกพุทธสมาคมจีนเป็นนายกพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระยกด้วยท่านเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีความสัมพันธ์ช่วยเหลืองานกันในการพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรด้านพุทธศาสนาและการสงเคราะห์แก่สังคมได้อย่างมากมายทำงานด้วยกันมาอย่างนี้ในโอกาสที่ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของท่านทั้งคณะทั้งอารามก็ว่าได้นะฮะโดยเฉพาะเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระยกที่สำคัญซึ่งได้อัญเชิญไปจากสหภาพเมียนมาเมื่อกว่า800ปีที่ผ่านมาแล้วชาวพุทธชาวโลกไปช่องท่องเที่ยวหรือไปชมที่นี่ก็ถือโอกาสได้สักการะพระยกนี้ถือว่าเป็นมีการรักษาไว้เป็นอย่างดีในการเดินทางไปคราวนี้ในพิธีเปิดศาลาพระโพธิสัตว์บรรจุศีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งของมหายานจากที่ท่านได้บูรณะเสร็จท่านก็ได้ทำประกอบพิธีเปิดอาคารในการประกอบพิธีคราวนี้ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากสามนิกายมาใหญ่ๆมาประกอบพิธีร่วมกันก็คือพระสงฆ์มหายานโดยพระสงฆ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้เองแล้วพระสงฆ์เถรวาทก็ได้นิมนต์ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามผู้แทนของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งอาตมาภาพก็ได้ไปร่วมในพิธีในคราวนี้แล้วก็ฝ่ายของวัชรยานหรือนิกายที่เรียกว่าลามะซึ่งประเทศจีนมีนิกายแบบลามะอยู่ด้วยก็ได้นิมนต์ท่านรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหยงเหอกงหรือเราเรียกว่าวัดพระโตหลวงพ่อโตที่อยู่เมืองปักกิ่งมาร่วมในพิธีในการประกอบพิธีเขามีอดีตนายกพุทธรองนายกพุทธสมาคมจีนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาพุทธสมาคมคือท่านพระธรรมาจารย์ดร.เมียวหลิงท่านอยู่วัดเจิ้นลู่ซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นพระเถระที่มีอายุมากกว่า80ปีแล้วประกอบพิธีร่วมกันทั้ง3นิกายคือการเปิดวิหารพระโพธิสัตว์บรรจุศีนี้และมีผู้แทนของราชการเมืองเซี่ยงไฮ้มากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีหลังจากนั้นก็หลังจากการเปิดป้ายเสร็จก็จะเป็นการสวดมนต์หรือการเบิกเนตรพระโพธิสัตว์ตามประเพณีแบบมหายานซึ่งก็ได้ไปร่วมในพิธีได้ร่วมพรมน้ำมนต์ได้สวดเจริญพุทธมนต์เบิกเนตรบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยตามแบบทั้ง3นิกายเสร็จจากนั้นก็ได้ไปประกอบไปร่วมประกอบพิธีอีกอันหนึ่งซึ่งในวิถีชาววิถีชีวิตของการบูชาพระหรือโดยเฉพาะการบูชาพระยกนั้นน่ะก็จะมีการสมโภชหรือเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะมีการใช้สิ่งบูชาที่สำคัญอันหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือขนมเค้กไหว้พระจันทร์หรือขนมพระจันทร์หรือมูลเค้กนะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ผลิตที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีนี้ด้วยโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ได้ไปสักการะพระยกในการสักการะพระยกก็ถือเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญในใจของพวกเราเรามีที่ระลึกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานมานานมาแล้วเหลือสัญลักษณ์รูปคล้ายของพระองค์เพื่อให้เราน้อมรำลึกถึงธรรมะความดีถึงคำสั่งสอนเพื่อนำมาปฏิบัติในตัวเราแล้วก็เพื่อที่นำไปเผยแพร่ให้เหมาะสมถูกต้องดีงามด้วยจากนั้นก็ได้ไปชมสถานที่ต่างๆในพระอารามซึ่งจะมีการบูรณะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ใน2ปีข้างหน้าเช่นการย้ายบ้านเราพระอุโบสถกลางไปเป็นจุดอีกที่หนึ่งทำให้ส่วนบริเวณตรงกลางของวัดเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ทำพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระยกพระประธานของวัดเนี่ยยกสูงขึ้นแล้วก็ทำวิหารเฉพาะย้ายไปในจุดที่ทำให้ภูมิทัศน์ของวัดดูงดงามมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอันนี้อยู่ในแผนซึ่งเราก็ได้ดูแลพัฒนาในโอกาสนี้ก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพระธรรมอาจารย์เฉียสิงรองนายกพุทธสมาคมจีนและท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอซึ่งเป็นรองประธานรองนายกพุทธสมาคมจีน

ด้วยซึ่งท่านพระธรรมการเสียสิงห์นี่ท่านก็ได้ปรารภถึงการทำงานร่วมกันในการสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอันดีในด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นสืบไป

ขออนุโมทนาทุกคนที่ได้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมคือเจริญจิตภาวนาตามหลักวิปัสสนาภาวนาเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพราะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งชาติในรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวถึงระบบการปกครองที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนาของเรานะควรรู้ไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในการกาบัดไม่ว่าจะเป็นกาบัดลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญหรือต่อไปในอนาคตกาบัดเลือกผู้แทนหรือส.ส.หรือจะเป็นส.ว.หรือจะเป็นส.อะไรก็ตามนะทางพระพุทธศาสนาเราได้วางหลักอธิปไตยไว้3ประการด้วยกันนะประการที่1เรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการที่2โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ประการที่3ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นหมายถึงถือความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐิของตนเองเป็นใหญ่ของคนอื่นจะว่าอย่างไรจะเห็นอย่างไรก็ไม่ถือเอามาเป็นประมาทยึดถือตนเองเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าในทางการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการเป็นอำนาจสั่งการนะประการที่สองโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่โลกในที่นี้หมายถึงประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่ประชาชนที่มีเสียงข้างมากเป็นใหญ่เห็นว่ามีความเห็นรวมกันแล้วมากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นโลกาธิปไตยก็เท่ากับเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันนี่แหละนะถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนที่สามธรรมาธิปไตยนั้นก็ถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงถือความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องในที่นี้ต้องชอบธรรมนะต้องไม่ผิดธรรมแม้จะถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมก็ไม่ยอมรับเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่อธิปไตยทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะอัตตาธิปไตยปัจจุบันนี้

โลกก็หมดไปแล้วในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ก็ประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคงนำมาใช้กับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะคนในโลกนี้ต่างก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าถือโลกฝ่ายเดียวไม่ถือธรรมแม้ธรรมจะดีจะวิเศษสักปานใดก็พ่ายแพ้นะมีตัวอย่างในนิทานธรรมบทเราถึง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพ่ายแพ้เสียงข้างมากต่อพระเทวทัตตามเรื่องเราว่าพระเทวทัตนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มีประชาชนที่เป็นฝักฝ่ายในพวกของท่านมีความเคารพนับถือมากส่วนพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคัลลานะเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะมีภิกษุเป็นบริวารมากแต่ท่านก็เที่ยวจาริกปฏิบัติธุดงค์ไม่อยู่ประจำที่ไปแสวงหาสถานที่อันสงบเจริญฌานสมาบัติอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อท่านจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์พวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ศรัทธาก็เป่าประกาศให้พวกชาวเมืองราชคฤห์ได้ทราบว่าพระอัครสาวกกับพระสาวกจาริกมาถึงเมืองราชคฤห์ประมาณ500รูปนานๆทีพวกเราก็จะได้พบได้เข้าไปกราบได้เข้าไปถวายภัตตาหารแก่ท่านสักครั้งหนึ่งดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนกันจัดภัตตาหารไปถวายแก่พระอัครสาวกทั้งสองพร้อมภิกษุ500รูปพวกชาวบ้านทั้งหลายก็พากันเสียสละข้าวสารบ้างผักบ้างอุปกรณ์ในการจัดทำภัตตาหารมากมายมีเศรษฐีคนหนึ่งได้มอบผ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากมอบให้หัวหน้าทายกบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่จะถวายทานในวันพรุ่งนี้ไม่เพียงพอก็ให้นำผ้านี้ไปจำหน่ายเอาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะถวายภัตตาหารแก่อัครสาวกและภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งพระเทวทัตและภิกษุบริวารด้วยปรากฏว่าอุป

0: รณ์เครื่องประกอบภัตตาหารทั้งหมดเหลือเฟือนะดังนั้นผ้าผืนนั้นจึงไม่ได้ถูกจำหน่ายไปเมื่อ ถึงเวลาภัตตาหารก็ถวายภัตตาหารแก่พระอัครสาวกพร้อมทั้งภิกษุบริวารรวมทั้งพระเทวทัตด้วยเมื่อพระอัครสาวกและพระสงฆ์ทั้งหมดฉันภัตตาหารแล้วหัวหน้าทายกก็ประกาศให้ทราบว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งถวายผ้าจากแคว้นกาสีมีราคาถึงตั้งแสนกหปณะเพื่อใช้จ่ายในเรื่องอุปโภคบริโภคในการถวายอาหารในวันนี้แต่เรื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดนั้นเพียงพอเหลือเฟือเพราะฉะนั้นผ้าผืนนี้จึงไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปขอมติในที่ประชุมว่าสมควรจะถวายผ้าผืนนี้แก่พระรูปใดนะในที่ประชุมก็แตกเป็นสองเสียงเมื่อเสียงแตกออกมาเป็นสองไข่ดังกล่าวนี้จึงมีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อตรวจนับคะแนนแล้วเมื่อลงมตินะเมื่อตรวจรับนับเสียงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นสมควรที่จะถวายในที่ประชุมจึงได้มอบถวายผ้าผืนนั้นให้แก่พระเทวทัตนี่ถ้าหากพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเสียงของฝ่ายโรคมากกว่าฝ่ายธรรมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาชนข้าราชการหรือผู้ที่จะเป็นนักการเมืองทุกภาคส่วนสมควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตประกอบในการดำเนินงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบหรือรับอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสียสละนะผู้ที่ทำงานเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องถือการเสียสละเป็นเรื่องใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยบารมีข้อแรกที่พระองค์เองทรงพิจารณาเห็นคือทานบารมีการเสียสละหรือการให้พระองค์ได้ตั้งปณิธานไว้เลยว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องบำเพ็ญทานบารมีอย่างอุกฤษไม่ว่าเราจะเกิดในชาติใดเรามีอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารเลวหรือประณีตเราจะให้คนอื่นก่อนที่เราจะกินแม้ว่าทานนั้นจะเป็นทานเล็กน้อยเมื่อให้คนอื่นแล้วเราจะไม่มีกินเราก็ยอมอดนะนิทานบารมีของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นประชาชนชาวไทย การเลือกส.ส.หรือเลือกตั้งใครในตำแหน่งใดก็ตามเรามีตัวเลือกโดยใช้หลักทานบารมีนี่แหละนะถ้าใครมันเป็นคนเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวโดยฝ่ายเดียวเนี่ยก็อย่าไปเลือกมันนะแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ทำประโยชน์เป็นนักเสียสละไม่ใช่นักกอบโกยเอาประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาคนเช่นนั้นแหละควรเลือกนะสามารถที่จะถือเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะเลือกแบบอัตราธิปไตยก็เป็นเรื่องรุนแรงเลือกโลกาธิปไตยไม่อิงอาศัยธรรมะก็อาจจะพลาดพลั้งเลือกเอาคนที่ไม่ดีเอาเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็นผู้นำก็ทำให้สังคมเกิดความเสียหายนะประเทศชาติไม่เจริญวันนี้หลวงพ่อก็ขอให้คติเรื่องอธิปไตยเป็นความรู้เพื่อให้ทันสมัยสักหน่อยนึงแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกๆท่านเทอญ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือน
2: เมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับ
1: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ผมจะไม่เลยผมเพียงไรสูตรแตก
1: ผมพยักไร 1953
2: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักไร้ไวทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มกัน